02-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-
ใช้สีเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานี

0: และโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่ไปให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่รู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
4: มันจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้ทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเราการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
2: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
5: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อน ให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
5: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
1: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
5: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกสบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย 2-0 เกม 21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัตกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป 2-1 เกม 13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที40.46วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมลเอฟบีทีเขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุด สมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ด หากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได
18: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
20: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
21: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
22: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
20: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
0: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนเนี่ยป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันถึง
3: อ๋อค่ะก็สถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้จำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีทีนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
0: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
3: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อปวด
3: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่า เราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไร
3: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบเนี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเนี่ยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว DDoc นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
0: ค่ะคุณหมอค่ะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
3: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
0: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
3: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิด ไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
0: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
23: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
6: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
24: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
25: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
6: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
20: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบิสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
7: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็ปชั้นที่2พอเข้าสู่สเต็ปชั้นที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบและเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ดอทได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
21: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมารชโยรายงาน
19: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
8: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
5: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มจากผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเอกโดยตรงแต่ว่าพอ AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
5: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
10: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
20: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
11: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรา กำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักงามประโอสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ของเพชรเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143840

0: บ่แม่นบ่คือดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนติยาย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๋มมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้

0: เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาว่าอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุโท

0: ่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านหน้าบานบานแซวเบ้ปากแปแปเป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: มามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ถาตื่นสวย090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090-292-7444ครับกินสั่งซื้อสินค้า
1: เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
0: สอบถามผลิตภัณฑ์ครับโทรหากันได้เลย
1: กันธรรมดาร
0: ับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: 090-292-7444
0: 090-292-7444
1: เรื่องราว
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมาน
1: จนใหญ่อยู่ได้กะย้อน
0: รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอน
1: เฮ็ดงานบ
0: ่090-292-7444เนี่ยว่าสิรับค่าพิมพ์คุยกันกับสถานีทั้งนาถาดพนมทั้งผู้พานอยู่มื้อเช้านี้นะสักเราเปิดรายการแต่เราบ่เปิดเสียงโปรแกรมนาอีเมลเราเลยโทรมาบอกนะครับว่าเสียงมันบ่มีว่าสั่นขอบคุณหลายๆด้วยครับคุณแม่ทั้งผู้พ่านครับคุณแม่ชวีศรีมลุนครับขอบคุณที่เป็นเช็คเกอร์ควายเชียร์ไข่ครับมันบ่ดังนี่โทรมาแต่เศร้ารถแม่มันบ่ดังย่ำใดโทรมาได้เลยนะครับเนาะเราจะได้แก้ไขนะให้อีพออีแม่นะฮะ090-292-7444 090-292-7444นะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะฮะ090-292-7444นะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะฮะสำหรับอีพออีเมย์ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบ้านะสาวสุนาสุตานะครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนะครับ090-292-7444นะครับเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ละคืนแต่ละมองนะครับแต่ละมือก็มีปัญหาคักแน่อุดรเมื่อวานนี้ฝ้าห้องนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำๆบ่าวบ่อยก็เลยนะครับลงเครื่องไว้ลืมเปิดใส่ละมือเศร้านี่หัวก็เปิดบ้างใดหัน ตื่นมาแต่ดึกอยู่ได้ลืมข้าวนะครับแล้วว่าแม่นยังนะครับกำลังสิเข้ามาเปิดแอร์ห้องทรงเอ้าลืมเปิดเครื่องทรงตัวนี่สันดอกว่ากันไปครับ090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสายที่โทรเข้ามาโทรใหม่เด้อครับเด้อนะครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นาบ่าวนาสาวสุภูสุคนนะฮะอีแม่สุนาสารคามมือเศร้านี่นะครับเพิ่นขอไว้ก่อนหมู่อยากฟังล่ำลองสินหาว่าสันเพิ่นว่า เอาเปิดก่อนหมู่โหลดนะครับรักษาสินห้าหมอล่ำลองมวลนะครับของหมอล่ำวิทยาวงกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะครับ

คนไทยเอ๋ยคำว่าศิลป์คำเดียวนี้มีความหมายอันยิ่งใหญ่ให้รักษาเฮ็ดได้สิดีแท้ประเสริฐหลายยิ่งและใช่ใหญ่น้อยก็คือดังเดียวกัน

กันฉันพี่น้องป้องมันเข้าใส่กันศีลข้อหนึ่งว่านั้นโลกไว้วันหันเหโลกโกรธลงมันพาพิงอย่าทิ้งชิงปนโกลาหลหาคนขาขาดเมตตาผ้ามองมนอย่าเบียดเบียนมนุษย์คนสรรพสัตว์ใหญ่น้อยก็คือแท้ดังกันศีลข้อสองว่านั้นมีใจซื่อถือความสัตย์ทรัพย์สมบัติของไผมันอย่าลักเข้ามาเป็นเจ้าขันเข้ายอมยิน

ยาเสพติดสิ่งบ่ดีคือผีบารักษาศีลทั้งหามีศรัทธาบ่ไหววันปันน้ำใจเอื้อเฟื้อ

โลกสว่างแจ่มแจ้งแปลงบ้านให้หุ่งเฮืองคนก็เว้าหู้เรื่องบ่มีเรื่องแค้นเครื่องกันมีแต่ความสัมพันธ์หักกันพันเกี่ยวสามัคคีเหนียวมันหักแทงกันปันแบ่งน้ำใจดีบ่มีเคยเกิดแห่งถูกแล้งเศร้ากับเพิ่งกันผู้มีศีลเท่านั้นจึงถือว่ามีความหมายยิ่งและชายก็คือกันให้มันทำเพี้ยนสร้างหนทางไกลเย้าเยินอย่ามัวเพิ่งแต่หลงเหลี่ยมเตรียมเสบียงก้อนสีมวยด้วยศีลสร้างจังว่างามเดินตามทางของพระพุทธเจ้าทุกเศร้าคำขนิ่งหาภาวนาสมาธิภาวนารักษาศีลจังสิพานีมม

0: บุญบาปนี่เป็นครูคือเงาพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคั่นว่าเฮาผ้าเล่นผ้ามันเต็นแลนถ้ามันแอนฟอนเงานั้นก็แอนนำ
1: เฮาหนอ
0: ยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามพี่น้องเอ้ยยามเฮาเอียนหลังนอนยามเฮาเอียนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยเพิ่นว่าคันได้ยินเสียงแค่นเนี่ยมันอยากล่ำใส่รถล่ำเป็นอยู่ที่บ้าบ่อยบัวมาล่างพ่อใหญ่หลอดนี่บ้าบ่อยอาจารย์พินศักดิ์อุปันเนาะสมัยไปเป็นศิลปินเน
1: า
0: ะอาจารย์พินศักดิ์อุปันเราเขียนก่อนล่ำสิงไห้โอ้ละเนาะพ่อใหญ่หลอดว้ายว่าสันพ่อใหญ่หลอดว่าม
1: นทะ
0: เลยบ่ได้แจ้งเกิดครับเลยได้กลับมาเป็นโคโสคือเก่านี่ล่ะเนี่ยมันบ่เคยเนาะโอ้เพิ่นไข่โอ้ใส่ไม้แท้หรอแต่ว่าช่วงซ่อมช่วงซ่อมโอ้ละเนาะเราว่าโอ้ยก็มันคือควายน้อยกินนมแท้ว่าซั่นตอนนั้นก็เครียดให้เราอยู่ดิแต่ว่าพอหลวงพ่อโอ้เบิ่งผู้เดียวมันแม่นอีหลีมันบ่เป็นเก่าสมัยแต่ก่อนนี่เนาะยุคลูกแค่ไหมไทยยุคปล่อยไฟดังๆเสียงอีสานยุคเพิ่นพีกๆนั่นบ้าบ่อยไปอยู่ช่วงนั้นล่ะเพิ่นแฮงว่าโว้ย
1: ไทย
0: นะบ่สําใดสํานึงพ่อใหญ่หลอดแล้วไว้ขึ้นทั้งหั่นเด้ว่าซั่น
1: เดี๋ยวนี้
0: เลยได้เป็นตลกซ้ํา
1: อันนี้
0: บ่ได้เป็นนักร้องบ่ผ่านบ่ผ่าน
1: แ
0: ฮ่ว่าสิไปล่ําน้ําอีพอสังวันหน่อยดาวเหนือก็โอ้ย
1: ก็คือ
0: บ่ได้มาเฮ็ดสถานีแล้วบ่มีเวลาตอนนี้แฮงฆ่าลูกน้อยก็เลยบ่ได้เป็นดอกหมอลํา
1: เฮารบให้ตาเอา
0: เป็นตาหมอหมอนี่ล่ะดูดวงให้พี่น้องนี่ล่ะ
1: แม่นไผหัน
0: หมอดูหมอเดามันคู่กันเดาไปจังได๋ก็ได้ดอกหาลางคนก็เสื้อไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเพิ่นว่า
1: สังคมโลก
0: ว่าไปแล้วแม่ครับพ่อได้เว้าพ่อได้หัวพ่อได้ยิ้มพ่อได้หยอกกันนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับแรงใจมากตั้งแต่มื้อเช้าเลยอุ้ยคักแน่นะครับอุ่นหนาฝาคั่งสำหรับคุณแม่อาจารย์นุสาสังตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพแล้วเด้น้องเป็นสาวกรุงเทพจากเมืองร้อยเอ็ดไปค้าขายอยู่กรุงเทพนี่แม่เราไปพุ่นแล้วไปอยู่น้ำลูกเพิ่นเลยเปิดร้านค้าน้อยให้เขารออยู่เขาบ่ให้มาเฮือนเลยบัดนี่ติดใจเมืองกรุงเทพเราเป็นแม่ค้าเนาะได้เงินเนาะผู้เฒ่าเอากาแฟ4กล่องได้ลูกของแถมเอาเป็นนวดเย็นว่าสั่นส่งกรุงเทพที่เดิมนะครับแม่ยุพินสีทองครับจากว่านอนนิวาสเอากาแฟ1กล่อง350บาทมูอยากกินอีแม่สุนาใช่กล่องชาครับหรือว่าสาวตะไคร่หอมพุ่นละสายาเพิ่นอยากมีสายาน้ำมูเอานวดเย็น2กระปุกสบู่ถูโต2ก้อน450บาทผู้ขอฟังล่ำลองรักษาสินหานี่ล่ะอีแม่ผมเนาะคุณสรัญญาพาพี่รมครับจากบ้านหนองกุงตำบลซ่องดาวเพื่อซ่องดาวสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอื้อยผมออเดอร์ตกหล่นเอื้อยสั่งน้ำผมนี่ล่ะผมเลื่อมผมลงให้มือนี่เด้อ แม่บุญมีศรีบุตรครับจากนายแองนิคมสงเคราะห์นะครับกาแฟ1กระไสเซ็น1800บาทให้ไปส่ง6โมงแรงว่าสั่นคุณกมลทิพย์ทรัพย์สมบัติจากกกปลาซิ่วผู้พันกระไสเซ็น1กระปุกแม่ฝอยบ่อยากออกอากาศเพราะว่าเด็กหน่อยมันหล่อว่าซั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสาบุคีฟังมูนแท้หมอลำมันจะคอผ่านมันยาวเนาะ
0: ครับผม
2: ได้ฟังน้ำมูนแล้วก็มูนระเบิดมูนค่ะมูนเบอร์อารมณ์ดีหมอลำดีค่ะขายดีขายดีนะคะ
0: ค่ะ
2: ดีมีแห้งค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าบุ้ยคือน่ารักแท้มือนี่เว้าบ่เร็วคือสมือปันใดแต่ก็บ่เว้นซ่องให้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าคือเก่านั่นแหละอีแม่ผมบ่ได้หยอกยังวะคันอยู่ใกล้ๆนี่เด้อหนึ่งอีแม่พิกุลทั้งแม่พิกุลทั้งนนสังสองแม่ใหญ่ทับทิมอยู่ทั้งบันม่วงสามแม่ใหญ่พังขี้นี่คือแต่ละคนนี่เสียงมีเอกลักษณ์ผมสิเอามาอ่านสปอร์ตให้หรือสิโทรศัพท์ไปโทรมาอ่านบ่หือจังได๋อ่านทางมือถือบ่ก็สิคักเสียได้ว่าสิเฮ็ดสปอร์ตใหม่อยู่ได้บ่ได้เฮ็ดโดนล่ะสวัสดีครับแม่บุญสม
3: จ้า
0: ครับแม
3: ่อันแม่อยากได้กาแฟครับกระจาอันนั่งกระกระไสเซนแม
0: ่ได้ครับเอากาแฟจากกองกระไสเซนจากกระปุกคร
3: ับ สองอย่างนี่ได้บ
0: ่ได้อีแม่เอากระกระไสเซนจากกระปุกครับ
3: เป็นจักบาทล่ะหรือ2อย่างนี
0: ่2อย่างอีแม่เอากาแฟจากกองกระไสเซนจากกระปุก
3: จักบาทล่ะ
0: อีแม่เอาอย่างละเท่าใดล่ะครับผมสิได้ไล่ให้ถือ
3: เอาเท่านั้นล่ะเอาจักกาแฟกับอันกระไสเซนนะ
0: เอาอย่างละอันติแม่
3: เอาอย่างละอัน
0: 800แม่800คันอย่างละอัน800บาทจ้ะ
3: 800
0: จ้า
3: แต่มีของแถมบ่นี
0: ่บ่แล้วบ่พ่อพันแม่ต้องพ่อพันค่อยได้ของแถมต้องเอาเป็นกาแฟ2กระไสเซน1จังสิค่อยสิได้ของแถม
3: คันแถมกับคันแถมยานวดเด้อ
0: ถ้าครบพันค่อยได้แถมค่ะแม่800ไม่ได้แถมจ้ะถ้าเป็นกาแฟ2กระไสเส้น1ค่อยได้แถมแม่ได้ยินบ่ อีแม่ได้ยิน
3: ก็อย่านวด
0: อ่ะ800บาทบ่ได้แถมจ้ะแม่800ไม่ได้แถมอีแม่ได้ยินบ
3: ่โอ้โอ้หูก็บ่ดีบ่ดีล่ะเลย
0: จ้ะเปลี่ยนหูใหม่แม่เปลี่ยนหูใหม
3: ่มาให้เปลี่ยนแน่
0: จ้ะได้800เด้อแม่เด้อ800บ่ได้แถมเด้อเย
3: ้
0: จ้าจ้า
3: เอาสบู่จักก้อนนะเป็นหยังซั่นน่ะ
0: สบู่ก้อนนึงสบู่ก้อนนึงอาบน้ำหรือล้างหน้า
3: สบู่ล้างหน้าก้อนนึง
0: สบู่ล้างหน้าก้อนนึง85บาทเป็น885เด้อแม่เด้อ
3: เป็น8เท่าไหร่บาทนี
0: ่885 885
3: โอ้เออเอาซ้ำนั่นละ
0: เออเข้าใจอยู่เนาะได้ยินลูกอยู่เนาะ
3: เออ โอ้หูหนวกหูหนวก
0: เออบ่เป็นหยังดอกแม่มันก็หนวกเบิดล่ะผู้ใดก็ได้ตั้งแต่ผู้น้อยๆอยู่นี่นั่งอยู่นี่อายุยังน้อยหนุ่มซุ่มกำอยู่ก็ยังหนวกเอาลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้อสายเขาหลายสาย
3: กระสายเส้น
0: เออกระสายเส้นกับกาแฟ
3: มันแก่ยังวะนะกระสายเส้น
0: โอ้ยซื้อมันก็บอกอยู่ครับนี่กระสายเส้นก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพันเลื้อเรื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงสำหรับคนที่เก่งลุ้นเลขเมื่อวานไม่ถูกแล้วเก่งก็มาเอาไปกินได้เลยดำไห้ดำนาเฮ็ดเวียกผิดท่าก็เอามากินได้เลยได้อีเมียเด้อ
3: ยาตากับเบิดเราเด้อบาดนี่ทั้งบ่ทันได้สั่งดอกบ่ทันได้มีเงิน
0: เออบ่สั่งมองนี่กับอัน
3: เบิดอันยาตาเบิด3ป๋องแม
0: ่3ปุ๊ก
3: เหรอ
0: 3ปุ๊กแล้วมันไข้แน่ขึ้นบ่มันมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเฮาบ
3: ่ไข้แน่แต่ว่าบ่เป็นน้ำตาน
0: ั่นล่ะมันก็สิค่อยดีไปเรื่อยล่ะแม่เพราะว่าหยังเฮาเปลี่ยนมาโดนแล้วก็ร่างกายเฮาอายุหลายมันก็สิค่อยฟื้นฟูไปเรื่อยเด้อแม่เด้อจ้าจ้า
3: เป็นหยังคือบ่เชื่อว่าแจ้งดีเทสันดอก
0: เออตาแจ้งเออค่อยกินไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกไส้ขอยัดรับสายสอนเด้อสายเขาหลายเด้อแม่บุญสมเด้อจ้าจ้าจ้าจ้าวันดีจะขอยัดหลายๆวันดีครับบอยสุนทรชัยบานสมุนไพรก่อนค่ำครับครับผม
4: พ่อแสงนั่น
0: พ่อใดเกาะ
4: พ่อแสง
0: เดี๋ยวพ่อแสงไหนเดี๋ยวลูกเบิ่งก่อนเด้อมันมาเครื่องโอนสายเดี๋ยวลูกพิมพ์เบอร์เบิ่งก่อนพ่อแสงนี่เคยสั่งไปพ่อแสงเกินชัยภูมิพ่อแสงเกินชัยภูมิบ่
4: แ
0: ม่นโหมันหลายแสงอีพ่อมีพ่อแสงสักพ่อ22ก็มีอีพ่อเอาหยังแน่พ่อแสง
4: พ่อว่าสั่งยังก็ใส่สินแม่
0: จะเอากระใสสินกล่องนึง450บาทกาแฟเอาบ่พ่อ
4: บ่ๆเอาแต่กระใสสินก้อน
0: ติเอาแต่กระใสสินก้อนติกาแฟกาแฟกาแฟกินซองละ5บาทตลาดนัดถาก้อนติฮื้อจังได๋โอ้สั่งให้ข้าเจ้าซื้อๆติพ่อแสง
4: พี่น้อง
0: โอ้ใครอยู่ขอบคุณอีพ่อหลายๆแต่ว่าลงทรงที่อยู่อีพ่อรถเนาะ
4: แม่น
0: ได้ครับขออภัยหลายๆอันที่พ่อโทรมาถึกศอกอีแม่บุญสมเล่าหูบ่ดีปานใดเลยได้คุยกันโดนแน่จักหน่อยโอเคเอาลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด
4: ้อ
0: ครับเนี่ยไปอัดลาดซ้ำถึง2สายอีพ่อบุญศรีโทรไม่ได้พ่อบุญศรีเด้อศอกถึกศอกแม่บุญสมพร้อมอีแม่บุญสมบ่แม่นเล่าหูบ่ดีดอกผมคิดว่าเล่าไปถ้าฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเออแล้วค่อยสิเว้าน้ํากลบ่เสียงมันซากกว่าเวลาโทรมานี่เอาหูแนบมือถือไว้ฟังจากมือถือคุยมือถือแล้วค่อยไปเปิดจากวิทยุขึ้นฟังนะครับเนาะสวัสดีครับคุณพ่อบุญศรี
5: ครับฮอดได้เด้อลูกเอ้ยเย็นกันนั่นน่ะอย่านวดนะ
0: ครับโอเคพ่อขอบคุณหลายๆที่โทรมาแจ้งเด้อ
5: ครับ
0: ผมขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรง
5: ฮอดแล้วฮอดเมื่อวานนี้
0: จ้าพ่อขอบคุณ
5: พ่อโทรเมื่อวานนี้เพราะว่าตามขึ้นมันมีแต่นเฮ็ด
0: จ้าพ่อขอบคุณครับพ่อครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับขอบคุณครับหวัดดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: แม
0: ่
6: อุทัย
0: ได้ของแล้วเนาะแม่เนาะแม่อุทัยเมือตะแกนี่เน
6: า
0: ะจ้าโอเคลูกแข็งขึ้นน้ำอยู่ย่านบ่ได
6: ้
0: ฝนตกบ่อยู่ทั้งน้ำคุณเฮาแม่
6: โอ้ตกซ
0: ุ
6: ม
0: ื้
6: ออ
0: ืมทั้งน้ำคุณตกซุมื้อบ่
6: มีบางซุมื้อเลยบ่บ่อย
0: คิดฮอดสมัยไปแล่นส่งอันสะไลแดงตะกี้เด้เนาะคิดฮอดอีพ่ออีแม่อยู
6: ่
0: ครับผม
6: ไปช่างกระช
0: าน
6: เลยได
0: ้
6: ฟังไปขอดอกม
0: ือ
6: น
0: ี่ครับผมครับสวัสดีครับ
6: จ้า
0: สวัสดีจ้า นะสมัยพูนครับไปอยู่เป็นตัวแทนได้ครับอยู่น้ำผีบุญมาไปอยู่น้ำยืนบ่ลืมเข่าลืมของเก่าครับยังบอกเราอยู่ว่าสำนองนุงออกเฮือนเด้ออายเด้ออย่าเขียดอย่าขมให้กันเด้อเจอพี่บุญมากับคุณพิกุลนะครับเนาะเพื่อนกะว่าโอ้ยบ่เป็นหยังน้องเอ้ยว่าสั่นจะเลื่อนเติบโตไปน้ำกันนี่ล่ะให้เฮาว่าสั่นคุณพิกุลกะว่าพี่บุญมากะว่ามันไปเลี้ยงกล้วยแล้วมันลุบได้อายว่าสั่นก็เลยหาแนวเฮ็ดสั่นตัวสั่นคือเก่าคือเก่าว่าสั่นไปพ้อกันเมื่อนั้นไปกินอาหารญี่ปุ่นเล่ากะมากับน้องมิ่นตราผมไปกับน้องแพ้ว่าครับน้องมาวินยังหน่อยอยู่บ่ได้ไปรอบนั้นนะครับเนาะไปเจอบังเอิญอยู่ร้านเดียวกันพอดีครับก็เลยไปทักทายเพิ่นแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่เว้าใหม่คือใหม่ดอกมันโดนเติบแล้วหลายเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงครับที่บ่าวบอยได้ครับเติบโตแล้วก็ก้าวออกมานะครับสำหรับของพี่บุญมาพันดวงนะครับตะกอนกับยูหันล่ะจัดรายการเว้าแวะๆบ่าวบอยมีบุญมาผู้เดียวกันครับบอยสุนทรชัยบอยมีบุญมาในผู้เดียวกันหลายคนล่ะเอ้ยแม่ล่ะว่าอยู่ฟังเบิ่งเสียงมันแม่นผู้เดียวกันคักๆว่าซั่นผู้เดียวกันนี่ล่ะนะครับเนาะ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: เออหมู่บ้านนี่ก็สร้างไปเรียบร้อยน่าจะได้รับมื้อนี้ล่ะอันพอสร้างหมู่บ้านนี
1: ่ครับครับ
0: ครับครับแต่ว่าอันสร้างมื้อนี้นี่ก็สิได้มื้ออื่นจังซี่นะพ่อ
1: เออ
0: เอาเป็นผ้าขนหนูสีกรมเนาะสายตา2กระปุก 1,300 บาทเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณอีพ่อหลายๆเด้ออีพ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่ฟังเพลงบ่ทหารชายแดน
0: ทหารชายแดนของสาธิตเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณครับพ่อ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สุนทรแคว้นเขาเมงแม่พิกุลโทไมเด้อครับว่าหันถึกศอกสั่นของอีพอค่ำเสนนะครับเมื่อว่านี้เล่ากระสั่งมือนี่กระสั่งไม่อีกบำรุงสายตาก่อนค่ำสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: ค่ะสั่งกาแฟนะจ๊ะ
0: สั่งกาแฟของแม่สุนทรบ่ครับ
2: จ้า
0: เอาจักกอง
2: เอา4กองเก่าแหละ
0: 4กอง 1,000 บาทของแถมแล้วเอาเป็นหยังครับ
2: พาเซตโต
0: เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
2: จ้า
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
2: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับมันมาเครื่องโอนสายท่านอยู่พอดีครับของแม่สุนทรส่วนแม่พิกุลนี่ถูกศอก2ศอกเลยนะครับว่าท่านมูโทรมาใหม่เด้อแม่พิกุลเด้อนะครับผู้ใดโศกได้หมานก็ยินดีนำเด้อครับมือบ้านนี่มีผู้เดียวถามเลขผมก็เลยบอกไปว่าทั้งนี่มัก0203นี่ล่ะแม่06ไปจังซี่ล่ะว่าซั่นโมเมนต์เราถูกอยู่บ่ว่าเรามัก04แม่ลืมถามเรานะครับอีแม่พังขี้แม่โมเมนต์เราถูกอยู่ติหือจังได ผมนี่กับเลขกับดวงมันบ่ใกล้กันครับอีพ่ออีแม่นะครับเนาะแนวตัวมักตัวอันนั้นมันก็บ่ได้นะครับเนาะเอ้านะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับก็น่าอย่าถามถ่อบ้าบอยนี่คันเว้าเรื่องเลขนี่นะครับผมบ่หมานปานใดไม่ค่อยถนัดเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะครับเนาะอีพออีเมเนาะนะครับเอา0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยนะครับทหารชายแดนตีอีพอเสิร์ฟต่อนะพ่อเนาะทหารชายแดนพี่นิดสาธิตทองจันทร์นะครับฝากเป็นความสุขความสบายใจกันต่อครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูคลื่น90สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: กาชัยเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูก

นไพรหลัก090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mươn nè
1: bo mi dok
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090 292 7444

0: 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
0: จ้า

การแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวน้อย

0: เต้ยต่อหัวใจครับน้องวันเพ็ญเดือน12นำกับน้องติ๋มตะลิงแนะนำเข้าสู่รายการกันมา0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งสื่อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยครับขอบคุณแม่จันดีเอากาแฟ2กล่องมาลองเบิ่งในอีเมลออกห่อนน้ำตนน้ำตัวผู้ใดมีอาการแบบอีเมลเล่าลองเบาสู่ฟังเนี่ยครับเป็นออกห่อนน้ำมือน้ำขาน้ำผิวหนังนี่ไหมผู้ใดเคยเป็นแบบนี้แล้วกินผลิตภัณฑ์บ้านก้อนคำตัวไหนแล้วพี่น้องไข้ขึ้นโทรมาเบาสู่ฟังแน่แม่เฟื่องฟ้าโรกุลจากโดมประดิษฐ์น้ำยื่นครับกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดร้อนคุณประณีปิตารโพจากบ้านถิ่นนนสังครับบำรุงสายตาหนึ่งนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งมีหาจริงใจไว้รอเพียงผ่านมาพอก็เอ๋ล่ะของเอ๋ยเนี่ยน่าจะเป็นสบู่น้ำเนาะผมลืมลงสบู่อาบน้ำตัวละผู้บ่าวผู้สาวมวยเสือนผู้บ่าวผู้สาวเป็นสบู่อาบน้ำยืนยืนหอยิ้มอีกหนึ่งก้อนนะครับมันค่อยเป็นพันครับวางหันแล้วจะยิ้ม25บาทต้องหัวใจคงคอยแต่เด็กและของแถมค่อยละไอเพื่อนเอาเป็นนวดเย็นนะครับโอ้ยล่ะพี่ชัยเอ้ย090ให้ล่ะพี่ชัยเอ้ยพ่อตะเลีย292หันมายิ้มบ่อยพ่อ7444ครับ090น้ําอายเฮ็ดจังได๋292โอ้ผู้ล้อ7444โอ้ผู้ล้อเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานมานั่งใกล้ๆบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนำอายสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ละหม่องแต่ละที่ออกอากาศครบทุกพื้นที่บ่มีหม่องใดแตกแถวขับอยู่นำกันไปเหย้าๆกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮา0902927444เด้อเคยพิการหัวใจละน้องเคยพิการอยากเว้าอยากจ่าอยากทักอยากท้ายจะจี้จ่วยกับลูกไส้หัวใจใส่กันเบิ่งบ่บักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: ครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของบ่ครับ
2: ครับครับแม่ครับเบอร์ผมนี่ล่ะย้ายโทรไป
1: ครับผม
2: เข้าว่าอยากได้กาแฟว่าซั่น
1: ได้ครับเราจะกล้องครับพี่
2: กล่องกล่องเดียวบาทละครับ
1: กล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
2: เอา2กล่องครับ
1: 2กล่อง600บาทลองเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: อย่างเดียวบ่ครับ
2: บ้านเลขที่8เก้าครับ
1: 8เก้า

081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชน

0: 60% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
1: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ะมานวดขาให้คอยแน่เด้อ
2: ครับผม
3: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
0: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
3: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ปานนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
0: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของ
3: อยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกๆย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละ

0: ยายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
1: จ้า

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับ

0: ห้องให้ไส้เดือนครับงานเพลงเพราะๆนำมาทักทายในเบรกที่3ชั่วโมงที่3ขับบักหลากก่อนค่ำบอยสุนทรชัยผู้นางเฮ็ดปากแปะๆเว้าเว้เวนำอีพออีเมลอยู่มองนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับ0902927444คุณพี่ทักจากทางเดชอุดมครับอยากฟังเพลงรักสาวคู่ของสมหมายน้อยดวงเจริญวาสันเอาเดี๋ยวรอคิวเดี๋ยวนุ่มบอยเปิดไฮเดอร์นะครับ0902927444ครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
1: โทรมายามไหนถึงจะต่อเขา
2: แม่ที่เราไปฟังซอไปย่านแม่สร้างกระสายสินอีก
1: นั่น
2: เด็ดดีดีกินโค้กกาแฟไหม
1: โอ้ยมันยังว่ามันได้ย้อนคนบ่เชื่อได้เดี๋ยวนี้ว่ากินกระสายสินมันอันนี้แม่เท่าผมนี่อันเราจัดปู่ว่างหันเนาะแล้วปูวัดเส้นปวดยังคือจังสิไข่นี่เราว่าคือจังสิถือขี้ไข่นี่ลูกกระสีบ่ขึ้นเราเอากระสายสินไปกินยังบ่เศร้าแล้วลูกว่าคือจังบ่มีหยังเกิดขึ้นนี่ว่าซั่นแล้วว่า
2: แม่ที่สร้างคู่กันน่ะว่าติเพราะว่ามันดีอีหลีอันให้พ่อกินซองก้องนะแม่แม่กินคู่กับกาแฟแม่เอานึงกับน้ำมันหนวดน้ำมันหนวดจะแบ่งกันคนละขวดแม่ว่ากินกาแฟนี่เราไม่กินไหนเจ้ากินรสเจ้าพี่โลกบ่หวานมาแล้วว่าก
1: าแฟมันเหมือนมันก็ไม่ได้แค่บ่หวานอย่างเดียวมันบ่มลุ่งหลายอย่างด้วยแม่มันดูแลร่างกาย
2: แม่ดีดีดีอยู
1: ่ครับผม
2: ท้องแม่นี่ก็เบาเบาแข้งขากินอันนี้คู่กันแห้งดีครับต่อไปแม่กินคู่กับอันนี้ละว่าสิ
1: มันกินเลยแม่กินคู่กันเลยมันเพราะว่ามันแล้วตัวนี้มันเป็นสมุนไพรสกัดด้วยมันบ่มีผลเสียกับร่างกายมันนะแม่
2: ดีดีท่านว่าดีแม่ว่ากินเหย้าปานนี้หรอกอันมันได้14มื้ออื่นสิได้ไปหาหมอแล้วนี่จะเส้นใหญ่อีกแล้วนี่
1: จ้าเอาสู้ๆๆมาครับ จ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ครับสุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอองตองเด้อแม่เด้อเงินไหลกองท้องไหลมานะคุณแม่อีเมทองใสปัญญาเรียบจากทั้งน้ำพองอีเมว่าได้สินค้าแล้วมื้อนี้แม่อยากฟังน้ำตาหล่นบนรถทัวร์น้ำตาหล่นบนรถทัวร์นี่น่าจะเป็นของยุพินสายใจส่วนสะอื้นบนรถทัวร์นั้นของลาวันจันเพ็ญเนาะน่าจะเป็นน้ำตาหล่นบนรถทัวร์นี่แล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ครับรอคิวเด้อรักสาวครูสมหมายน้อยดวงเจริญนะครับไอพิทักษ์ทั้งเดชอุดมอุบลราชธานีแนะนำมาครับ
3: ใจร้ายคอยตาเจ้าเป็นจังได๋ผู้สาวฟังเสียงอา

ียนเขาบ่งของไหลจังไหนเจ้าเจ้าผู้เข้าบ้านเอกเล็กใบให้ชื่นหน้าอ่านได้

0: วัสดีครับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับฮัลโหลครับ
1: สวัสดีค่ะนุ่มบอย
0: ครับแม่
1: อยากได้ยากาแฟจากสองหอกอง
0: กาแฟสองกอง600 บาทแม่บุญมามีเบาเนาะ
1: จ้ายากระใสเส้นอีกกองนึง
0: กระใสเส้นกองนึง450เป็น 1,050 บาทเอายังเพิ่มอีกป่ะแม่
1: เอายานวดสูตรร้อน
0: ของแถมเอาเป
1: ็
0: นแถมเป็นนวดร้อนนะแม่เนาะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ได้ครับแม่บุญมามีเบ้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะสีบุญเรื่องหนองบัวลำพูเนาะ
1: จ้า
0: ฝนตกบ่ทางหนองบัวแม
1: ่ช่วงค่ำมื้อมันนี่บ่ตกแม่
0: เออเอาให้มันหยุดแน่จักหน่อยก็ได้ดอกเนาะผู้ทํามาค้าขายเลี้ยงตนเพิ่นมันตกมาหลายมันก็ท่วมเด้ให้น้ําสาธุก็ได
1: ้แม่นก็ซ้ํานี่ล่ะจะเลี้ยงจะเลี้ยง
0: จ้าอีแม่สุขภาพแข็งแรงเด
1: ้อ
0: ครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพ่อผมอีแม่ผมหลายๆเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้เต่ามา0902927444ครับ
2: ผมครับ
3: โล
2: ครับผม
3: เด็กกลมเด้อนี
2: ่ครับ
3: เด็กกลมอยากได้อันอยากได้เข้มนวดอีก
2: อยากได้น้ำมันนวดสูตรร้อนครับ
3: จ้าสูตรร้อนครับสูตรเย็นนั่นล่ะบ้านหัวย่างดงเด้อ
2: ครับผมได้ครับแม
3: ่จำเลขที่บ้านได้ยี่ตัว
2: 2 หมู่ 3
3: เลขจ้าแม่นล่ะ
2: ได้ครับได้ครับแม่คมครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม่
3: เอาเช่นนึงแหละว่ามันดีมูก็อยากได้น้ำตัว
2: ใส่ให้แน่อยู่เนาะได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
3: ไปวัดไปว่ามูก็ว่าคือดีแถวว่าสั่น
2: โอ้ยใจดี
3: ไปนวดไปนวดนี่น้ำวัดแปนจำชิ้นละละมูคือว่าคือดีแต่จิโทษให้ดอกกันเลยวางสิ
2: โอ้ยครับอีเมลขอบคุณเลย
3: โทษว่าเป็นเล่โทษว่าเป็นเล่ให้ลูกโทษให้เล่เบาด้ามือละ
2: จ้าอีเมลโอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
3: จ้า
2: จ้าแม่สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
4: สวัสดี
0: ครับแม่สวัสดีครับตั้งของบ่ครับแม่
4: เนี่ยออกกาแฟ2กับไส้เส้นนึงมันเป็นท่านกับ50บาท
0: ฟังจากมือถือนะครับฟังจากมือถือเด้อแม่สั่งของบ่ครับ
4: กาแฟ2กับไส้เส้นนึง 1,050 บาทของแ
0: ซมฮัลโหลครับฟังครับครับสั่งของบ่ครับได้ยินบ่ครับฟังจากมือถือ
5: ได้ยินอยู่ค่ะ
0: ครับสั่งของเหรอครับจะสั่งซื้อของเหรอครับแม่
5: เอากาแฟ 4 กล่องค่ะ
0: กาแฟ4 กล่อง 1,000 บาท
5: จ้ะเมื่อเก่าจำได้ไหมคะ
0: แม่เกยูนจำได้อยู่ครับ
5: จ้าค่ะค่ะ
0: ขาแม่เอาอะไรแถม
5: น้ำมันนวด
0: เอาอะไรแถม
5: น้ำมันนวดค่ะ
0: ร้อนหรือเย็นครับ
5: น้ำมันนวดสูตรเย็นจ้ะ
0: สูตรเย็นเนาะแม่เกยูนเน
5: าะค่ะ
0: ขาแม่ขอบพระคุณมากนะครับแม่นะ
5: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ
6: นี่ครับ
0: ครับบ้านสมุนไพก่อนค่ำครับ
6: ไม่แจ้งเรื่อง
0: ครับผมแม
6: ่จะแจ้งเอาอื่นย่านที่เขาละ
0: เอาแน่ๆครับแม่ครับ
6: สูตรสูตรเย็นเ
0: นี่ยอ๋อแม่คำแปลงพารีนี่เนาะเอาน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงเนาะ
6: ครับผม
0: ครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ใ
6: ครมาห้องบันได
0: นาซีมืออื่นครับผม
6: พี่มืออื่น
0: ครับผม
6: แล้วก็ครับมืออื่น
0: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
7: ครับแม่แดงหนูห่วงครับ
8: สวัสดีค่ะบอย
7: ครับแม
8: ่กาแฟแม่
7: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
8: ก็เอา5 กล่องพันบ่ได้บ่บอยบ่จักปูบ่
7: มันกาแฟมันจะหมดครับแม่มันไม่ได้จัดเลยจ้าเอาเป็น4กล่องแล้วก็แถมเนาะแม่เนาะ
8: จ้าเอา4กล่องแล้วก็จ้า
7: ได้ครับ
8: มันนวดแถมเด้อ
7: ครับสูตรร้อนหรือเย็นครับแม่
8: เอาสูตรเย็นจ้า
7: เอาร
8: ูปมาให้นี่เด้อบอย
7: เอา
8: ไม่เบิ่งแน่ตาคือสิโลคือเสียงว้าวอยากจะขอบคุณอะไรฮอดมือใดคะ
7: พรุ่งนี้จะถึงแล้วครับแม่หนูครับ
8: จ้า
7: แม่แดงครับแม่แดง
8: แม่แดงจ้าบ่แม่นแม่หนู
7: แม่แดงหนูห่วงแม่แดงหนูห่วงดูผิดจ้าแม่ขอบคุณมากครับแม่
8: จ้าค่ะขอบคุณ
7: ด้วยครับแม่ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
8: ค่ะ
7: ครับผม
9: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
10: แม่สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้าแม
10: ่แม่ก่อนค่ำอยู่บ
7: ่เมนก่อนค่ำครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับแม
10: ่ไอ้ยายอยากได้ยานวดจาก2กล่อง
7: น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็น
10: นึงครับไอ้กระใช้เป็นก้อนค่ำมันราคาเท่าไหร
7: ่450บาทครับแม่1กระปุก450บาทครับ
10: ตั้งยานวดกันร่วมกันมันจะร้อย
7: จะเป็น750ครับแม่
10: 750จ้ะ
7: จ้า
10: โอ๊ยเงินย้ายบ่พอแต่ว่าเอาอันประหยัดนวดซะก่อน
7: เนาะประหยัดนวดก่อนอ่ะส่งคุณแม่อะไรครับขอซื้อที่อยู่แม่หน่อยครับ
10: คุณแม่สมอน
7: แม่สมอนนามสกุลหยังครับ
10: นามสกุลพุ่มพันธ
7: ุ์พุ่มพันธุ์เนาะแม่เนาะ
10: พุ่มพัน
7: ธุ์พุ่มพันธุ์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
10: เลขที่62
7: หมู่ที
10: ่หมู่2
7: ตำบล
10: น้องหวัง
7: อำเภอ
10: สว่างจังหวัดสกล
7: โอเคครับเบอร์โทรครับเบอร์อีเมลโทรเข้ามาอีกแล้วเนาะ6489อีกแล้วเนาะ
10: จ้า
7: จ้าโอเคเดี๋ยวลูกจัดตรงไหนเด้อแม่เด้อ
10: จ้า
7: จ้าสวัสดีจ้า
9: ปล่อยจุนท่อนใช่ครับ
11: จ้าสวัสดีจ้าแม่อยากสั่งกับว่า
9: ได้ครับแม่อีเมลเอาจากกล้องครับ
11: เอาจากสองกล้องมาลองเบิ่งแม่คือเห็นคนว่ากินหวานลงแท
9: ้ครับผมลองเบิ่งแม่ลองเบิ่งข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้าไข้อยู่เด
11: ้ขนาดหลายทั้งแม่ปวดหัวเข้าแม่ก็เลยอยากกินลองเบิ่ง
9: จ้าเพราะว่าตัวนี้มันมีคอลลาเจนถึง3ตัวที่มันดูแลเรื่องพวกไขข้อกระดูกอ่อนน้ำมันไขข้อสินะแม่2กล่อง600บาทส่งคุณแม่อะไรครับ
11: คุณแม่ช่องสาใช้สงคราม
0: โอเคครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะสวัสดีครับแม่ติ๋มครับ
12: เอาคุยกับแม่ยายติ๋มเอา
0: ครับผมสวัสดีครับแม่ติ๋ม
12: ฮัลโหล
0: ครับผม
12: จ้าเอาอันกาแฟมาแม่สองกล่องแล้ว
0: กาแฟ2กล่อง600นะแม่นะ
12: จ้าเอามาบ้านเนี่ยเอามาน้องไอ้ที่มาที่ร้านเนี่ยมั้ง
0: จ้ารอบนี้รอบนี้เอา2กล่องเนาะ
12: จ้าเอา2กล่องครับ
0: ครับจ้าโอเคครับเดี๋ยวให้น้องไอโทรหาครับจ้า
12: เอาขอขอบคุณเน
0: าะอ่ะแล้วครับครับผมมาจังไหนครับ
12: อะโล
0: ครับผม
12: อันคองไม้สัวตายเนอะลูกเนอะ
0: อันใดก่อนครับ
12: บักไม้สัวตายแม
0: ่บักไม้ลูกผู้ใดนอบักไม
12: ้โอ้บักเมียสัวตายบักเมียสัวตาย
0: อืมครับครับผมครับ
12: เอาโชคดีลูกโชคดีเด้อ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444ครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับน้ำตาล้นบนลดทั่วครับหมอลำยูพินสายใจจัดให้ตามคำขอไปตามคิวสะก่อนเนาะบักแมบรอแป๊บรอแป๊บครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: รับบ้านศูนย์ให้ก่อนค่ำครับ
1: สั่งยาอย่าง
2: กาแฟครับกาแฟเถาอินอ่อน
1: สั่งกาแฟกับเถาอินอ่อนกาแฟ2กล่องเถาอินอ่อนน่ะ1ละ
0: อ๋อกาแฟ2แล้วก็กระใสเส้นเถาอินอ่อน1นะครับ
1: จะเท่าไหร่นะ
0: เป็น 1,050 บาทของแถมเอาเป็นอะไรครับ
2: ยานวด
1: ยานวดเป
0: ็นไงน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
1: เย็นจ้ะ
0: สูตรเย็นเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับส่งคุณอะไรครับ
1: 71ทับ1หมู่6คุณนมปะวิง
0: 71ทับ1หมู่6คุณอะไรนะครับ
1: นมปะวิงนามสกุลปะวิงชื่อนมนามสกุลปะวิง
0: อ๋อคุณนมนามสกุลปะวิงตำบลยังครับ
1: ตำบลฝั่งแดง
0: ตำบลฝั่งแดงอำเภอ
1: พนม
0: พระนมไพ่ครับ
1: ธาตุพนม
0: โอ้ธาตุพนมโอ้ขออภัยครับผมธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับกาแฟ2กระใสเส้น1ของแถมเอาเป็นนวดเย็นใช่มั้ยครับ
1: จ้า
0: โอเคครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามานี่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: โอเคโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะ
1: 1,050 บาท
0: 1,050 บาทครับ
1: ได้จ้า
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่นันทการครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับแม
3: ่อันสั่งยาให้ย่าอีกแน
0: ่ได้ครับเอาอย่างแน่ครับ
3: ยาตากับยาอี
2: ตาพวกเอา
3: ตาพวกเอา
2: เอาอันกระใสเซน
0: กระใสเซนครับ
2: จะ
0: กระใสกระฟุกนึงบ่ครับกับกาแฟบ
2: ่กาแฟ2
0: ของพอกาแฟ2กับไส้เส้นหนึ่งมันเป็น 1,050 บาทป่ะเนี่ยน้ำมันนวดแถมจังซี่บ่แม่
2: เออน้ำมันนวด
0: ครับเป็น 1,050 บาทบัดนี้นวดเอาสูตรร้อนหรือเย็นครับ
2: สูตรเย็นสูตรเย็น
0: แถมนวดเย็นเนาะแม่เนาะส่งแม่นันทการคำสุราษฎร์ที่เดิมนี่เน
3: าะจ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
3: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมบ้านสูงไทยครับ
3: อันแม่อยากอันสั่งกาแฟดีอันมีคนอันโฆษณาคือดีแต่สนอกแม่เป็นเบาหวานคือกัน
0: โอ้ยแม่เป็นเบาหวานเอาไปทานเลยแม่เอาสักกล้องกล้องเดียว350 2กล้อง600 4กล้อง 1,000 4กล้อง 1,000 ก็มีของแถม
3: อันสองกองบ่มีในของแถมมันบ่
0: บ่มีจ้าแม่แต่ว่าลูกตรงไหนพี่ก็บ่ได้บวกเพิ่มไปเก็บเงินปลายทางกับสองกองก็600ธรรมดาครับ
3: จ้า
0: จ้าเอาเป็นกาแฟสองกองเนาะ
3: จ้า
0: จ้าส่งคุณแม่อะไรจ้า
3: แม่บุญมาสอนใจ
0: แม่บุญมาสอนชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่คะแม
3: ่บ้านเลขที่103
0: 103หมู่ที่
3: หมู่2
0: หมู่2ตำบล
3: ตำบลสูงเศร้า
0: สูงเศร้าอำเภอเพ็ญอุดร
3: อำเภอเพ็ญจังหวัดจ้าจ้า
0: เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่เนาะ
3: จ้า
0: จ้า0626ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่บุญมานะ
3: จ้า
0: จ้าเอาไปกินแล้ว
3: ส่งไว้เด้อ
0: แ
3: ม่อยากกินไว้ไว้ที่ได้ไปหาหมอ
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกส่งมื้อนี้แล้วกันสิฮอดอีเมลมื้ออื่น
3: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับแม่บุญมี
4: ฮัลโหลจ้าโอ้ปล่อยแม่จะเล่าอะไรให้ฟังแม่กินกาแฟบ่อยความดันแม่ลดหมอชมว่าเป็นกินอะไรมา
0: โอ้ยดีใจดีใจ
4: เดี๋ยวรอเงินเดือนแม่ออกเดี๋ยวแม่จะสั่งใหม่นะ
0: ได้ครับแม่ได้ครับ
4: เดี๋ยวแม่ขอเพลงไออยากจะเห็นขาอ่อนให้ตาให้แกอยู่ด้วยกันเนี่ยแกอยากฟัง
0: อยากเห็นขาอ่อนของใครครับแม
4: ่ของไวพดไวพดละมั้งลูกแม่ก็ไม่ค่อยถนัดจ้ะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: เดี๋ยวนะถ้าเงินเดือนแม่ถ้าแม่ได้เงินวันแม่เดี๋ยวแม่จะสั่งกาแฟใหม่นะลูกนะ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากยินดีด้วยนะแม่นะแม่บุญมีนะ
4: จ้าจ้าหมอชมบอกว่ากินอะไรมาความดันปกติจังเลยแม่บอกว่าแม่ไม่กินอะไรแม่กินยาหมอนั่นแหละ
0: พูดอย่างนั้นแหละพูดอย่างนั้นแหละดี
4: แค่นี้นะเดี๋ยวถ้าแม่ได้เงินวันแม่เดี๋ยวแม่จะสั่งกาแฟใหม่จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับแม่บุญมีครับครับ
4: จ้าได
0: ้ดีครับแม่บุหลันครับ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: ครับผม
5: เอาสักกล่องมาสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
0: ได้ครับแม่บุหลันครับเอากี่กล่องครับ
5: สองค่ะ
0: สองกล่อง600บาทนะแม่เนาะ
6: ครับผม
0: ได้ครับแม่สบายดีไหม
6: ครับอยู่ดีมีสุขแต่ยังไม่รวย
0: จ้าเอาเดี๋ยวข้างไหนก็รวยจ้าแม่แล้วลูกชายจัดส่งให้นะคะแม่บุหลันนะ
6: จ้าส่งเมื่อใดคะ
0: จัดส่งวันนี้ถึงแม่วันพรุ่งนี้ครับ
6: ครับผม
0: ครับแม่
6: เดี๋ยวจะได้ไปหาเงินมาให
0: ้ได้ครับถึงแม่วันพรุ่งนี้นะครับ
6: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
7: โล
0: ครับผม
7: เด็กกลมเด้อนี
0: ่
7: เด
0: ็
7: กกลมอยากได้อันอยากได้เข้มนวดอีก
0: อยากได้น้ำมันนวดสูตรร้อนครับ
7: จ้าสูตรร้อนครับสูตรเย็นนั่นล่ะบ้านหัวย่างดงเด้อ
0: ครับผมได้ครับแม่
7: จำเลขที่บ้านได้อีกตัว
0: 2 หมู่ 3
7: จ้าแม่นล่ะ
0: ได้ครับได้ครับแม่คมครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับแม่
7: เอาเช่นนึงแหละว่ามันดีมูก็อยากได้น้ำตัว
0: ใส่ให้เนี่ยอยู่เนาะได้หย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
7: ไปวัดไปว่ามูก็ว่าคือดีแถวบ้านฉัน
0: โอ้ยใจดี
7: ไปนวดไปนวดนี่น้ำวัดไปอันจำชิ้นละล่ะมูคือว่าคือดีแถวจิโต้ไฮดอกกันเลยวางซี
0: ่โอ้ยครับพี่แม่ขอบคุณเลย
7: โต้ว่าเป็นแม่โทษว่าเป็นเล่ให้ลูกโทษให้เล่เบาดั้มนี่ล่ะ
0: จ้าอีแม่โอเคเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
7: จ้า
0: จ้าแม่สวัสดีจ้า
8: แม่เพ็ญศรีครับ
6: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีแม่เอาจะกล่อง
6: แม่เอาซีกล่อง
0: ซีกล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
6: เอาผ่าขนหนูจ้า
0: เอาผ่าขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งให้แม
6: ่อันแม่ว่าที่เว้าทุกฟัง
0: ว่าจังได
6: อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอกับลิวิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
0: จ้า
6: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามันสีพุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากบอกทุกฟังแม่ดีใจว่าสันแต่ยังว่าเนาะ
0: มันลดลงคือดีขึ้นแม่นบ่แม
6: ่แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
0: คือแต่ก่อนนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่ไหมแม่
6: จ้าจ้า
0: เพราะมากินกาแฟก่อนค่ำเลยก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เน
6: า
0: ะ
6: แม่แม่ดีใจว่าสันยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
0: ดีใจดีใจขอบคุณเลยหลาย
6: แม่ดีใจโอ้แม่อยากว่าทุกฟังนี่สนอก
0: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยค่ะแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเข้าไปปกติจังสิแม่ครับแม
6: ่จ้าจ้าจ้
0: ากินดีกินไข่เลยแม่กินต่อเนื่องเด
6: ้
0: อ
6: แม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะเหมือดที่แม่ก็สร้างไว้สร้างไว้นี่แหละแม่ย่างมันเหมือดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
0: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่400กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
6: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบอกมวนแท
0: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มลูกไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
6: จ้า
9: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าบ่าวบอยครับฮัลโหลครับ
10: ผมสั่งกาแฟครับ
9: กาแฟจากกองครับ
10: สี่กองครับ
9: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทของคุณอุดรการดีเนาะพอเนาะ
10: ครับผมครับ
9: เอาอย่างแถมพอ
10: เอาน้ำมันหมด
9: สูตรร้อนคือเก่าบ่หรือเอาเย็น
10: สูตรร้อนคร
9: ับ สูตรร้อนคือเก่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายซ่อนนะครับ
10: คร
9: ับ
10: ผม
9: ครับครับสวัสดีครับสายมาพร้อมกันครับพี่น้องสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับฮัลโหลครับครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับเอาฟังจากมือถือนะครับเพราะว่าวิทยุมันจะช้ากว่านะให้ฟังจากมือถือนะ
11: ยานวด
9: เอายานวดสูตรไหนบ้างครับ
11: สูตรร้อน
9: สูตรร้อนเอากี่กระปุกครับ
11: 2
9: สูตรร้อน2กระปุก300บาทเอาอย่างอื่นด้วยไหมครับ
11: เหมือนเดิมเท่าเดิมแหละ
9: ครับผมพระอาจารย์บุญมาตูปตินี่เน
11: า
9: ะครับเป็นนวดร้อนอย่างเดียวนะครับงวดนี้นะไม่เอาเย็นนะ
11: ไม่เอาเย็นเอาร้อนอย่างเดียว
9: ครับ300บาทครับพระอาจารย์เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับพอดีมันมาเครื่องโอนสายกำลังหาข้อมูลครับครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมครับผมนะครับมันมาอีกเครื่องนึงมันเป็นเครื่องโอนสายบ่ได้อันมิ่มเบอร์ผู้ใดไว้นะครับเครื่องโอนเอาไว้โอนรอช่วยเวลาสายมันเข้ามาเยอะๆมันก็จิตต่ำกันยังสิล่ะครับพี่น้อง เอา0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพร บำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำนำเขามาก่อนที่เราจะปิดเบรกไปฟังนิยายธรรมะในช่วงถัดไปนะครับพี่น้องเนาะผู้ใดอยากสั่งซื้อสินค้าโทรหาบักลาก่อนค่ำได้เลยรับท่านแน่รับบ่ท่านนำก็ต้องกราบขออภัยด้วยกันละกันนะครับเนาะเดี๋ยวปิดเบรกคิดฮอดสุคนครับมนแคนแก่นคูนแล้วก็เพียงที่เหลือหลังจากฟังนิยายธรรมะแล้วเราค่อยกลับมาหนุกหนานกันต่อครับกับบรรยากาศสบายสบายตรงนี้0902927444ใครที่ไม่อยากออกหน้าไมค์ช่วงที่นะครับเปิดเพลงก็สามารถโทรได้เลยนะครับ0902927444 0902927444เลข43ตัวเรากดโทรออกมานะครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่

0: ยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: นาฬิกาเต็มน้ำเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: บอกว่าก็อย่าลืมก่อนโกรธขาให้คอยแน่เด้อ
1: ครับผมเจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
2: แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
1: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ปานนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
2: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครอง

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: เอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยาย

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสั่นได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: มีภรรยาวัย40เศษใบหน้าของบุคคลทั้งสองดูหมดอะไรตายอยากในชีวิตกราบท่านพระครูแล้วคนเป็นเมียก็เอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อช่วยทิศบวบเขาด้วยเถิดจ้าช่วยอีกแล้วแม้ใครๆมาก็จะให้ช่วยทั้งนั้นไม่มีสักรายที่จะมาบอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันจะมาช่วยหลวงพ่อเจ้าค่ะมีอะไรให้ดิฉันช่วยบ้างเจ้าคะท่านพูดเสียงอ่อนเสียงหวานลอยหน้าลอยตาเสร็จสรรพเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเคร่งเครียดให้เป็นคลึกครื้นมีชีวิตชีวาคนอื่นๆพากันหัวเราะในมุกตลกของท่านแต่สองผัวเมียหัวเราะไม่ออกเพราะความทุกข์ท่วมท้นทับอกอยู่เอาละโยมมีอะไรก็ว่าไปเลยอาตมาช่วยได้ก็จะช่วยแกเล่าสิเล่าให้ท่านฟังคนเป็นเมียบอกกับผัวแกเล่าแหละดีแล้วข้าใจคอไม่ดีเล่าไม่ถูกผัวว่าหม มัวเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละเอาละใครเป็นต้นเหตุของเรื่องก็ให้คนนั้นเล่าท่านพระครูตัดสินที่ตัวเจ้าหลวงพ่อตอนนี้แหละเป็นตัวต้นเหตุทำให้พี่น้องลูกหลานฉันพลอยเดือดร้อนไปหมดคนเป็นเมียถือโอกาสฟ้องอ้าวงั้นโยมบวบก็เล่าไปว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนายบวบจึงต้องเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมถูกใส่ร้ายว่าไปเผาไร่เขาคือผมมีอาชีพทำไร่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปเผาไร่ผมก็ตรวจตาดูจนเห็นไฟดับเรียบร้อยแล้วจึงกลับบ้านพักใหญ่ๆไร่อ้อยที่ติดกับไร่ผมถูกไฟไหม้ผมก็ไปช่วยเขาดับแต่ช่วยไม่ไหวเพราะไฟมันลามมาทุกทิศเลยในที่สุดมันก็ไหม้หมดทั้งแปลงเลยครับแล้วยังไงเราไปช่วยเขาดับก็ดีแล้วนี่นาครับแต่เขามาโทษครับมาโทษว่าไฟจากไร่ผมลามไปไหม้ไร่เขามีพยานรู้เห็นหลายคนเขามาบอกผมว่าไฟมันไหม้มาจากทิศทางที่ตรงข้ามกับไร่ผมเจ้าของเขาเจตนาเผาไร่ตัวเองแล้วโยนความผิดมาให้ผมเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกกันแน่อ้าวนี่โยมไปทำให้เขาโกรธนี่เขาก็เลยใส่ร้ายเอานะสิทำให้โกรธยังไงครับนายบวบไม่เข้าใจก็เขาเจตนาจะเผาไร่เพื่อเอาเงินค่าประกันแล้วโยมอุตส่าห์ไปดับของเขาเขาก็โกรธนะสิเรื่องมันยุ่งเสียแล้วล่ะครับยุ่งมากเลยครับพอเขากล่าวหาเขาก็เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งให้ผมเซ็นรับว่าเป็นคนเผาไร่เขาจริงแล้วเขาเรียกค่าเสียหาย 20,000 บาทแล้วโยมก็เซ็นให้เขาไปเรียบร้อยครับแม้ฉลาดจริงๆฉลาดในการหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตัวเองและลูกเมียนั่นสิจ้าหลวงพ่อผัวฉันมันฉลาดยังกับควายนี่ไม่ได้หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ลูกเมียเท่านั้นพี่น้องฉันก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเขาจับไปขังคุกไว้คืนหนึ่งหลานฉันต้องเอาที่ดินไปประกันถึงได้ออกมานั่งอยู่ที่นี่ได้นางบัวผันพูดอย่างข้างแค้นแค้นทั้งฝ่ายโจททั้งฝ่ายจำเลยคือผัวตัวดีนั่นแหละหลวงพ่อพอจะมีทางช่วยผมบ้างไหมครับนี่เขาก็ฟ้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งผมไม่อยากติดคุกเลยแค่ไปอยู่ในห้องขังคืนเดียวผมยังแทบบ้าแล้วพวกพยานเขาทำไมไม่มาเป็นพยานให้เขาไม่กล้าครับเพราะเจ้าของไร่เป็นคนมีอิทธิพลไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานให้ผมหรอกครับงั้นก็เห็นจะลำบากเสียแล้วได้ยินท่านพูดนายบวบถึงกับน้ำตาตกหลวงพ่อไม่มีทางช่วยผมเลยหรือครับเขาอ้อนวอนเสียงเกลือหนักใจเรื่องนี้อาตมาหนักใจจริงๆก็โยมไปผูกไว้เสียแน่นแล้วจะมาให้อาตมาแก้เรียนผูกแล้วก็ควรจะเรียนแก้ด้วยตัวเองมันถึงจะถูกท่านเจ้าของกุฏิพูดอย่างอ่อนใจหลวงพ่อกรุณาผมด้วยเถิดครับจะให้ผมทำอะไรผมยอมทั้งนั้นขออย่างเดียวอย่าให้ผมไปติดคุกเลยผมกราบแล้วครับเขาก้มลงกราบด้วยทีท่าน่าสงสารเอาละทางเดียวที่พอจะช่วยได้ก็คือให้โยมสองคนพากันมาเข้ากรรมฐานสัก7วันทำได้ไหมล่ะท่านเสนอวิธีที่ดีที่สุดให้ผมคงมาไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อเพราะผมต้องทำไร่นี่ก็จะเริ่มไถแล้วพอฝนลงก็จะหยอดข้าวโพดสามีนางบัวผันว่าท่านพระครูรู้สึกสมเพชเวทนาบุรุษตรงหน้าเสียนักจึงถามเขาว่าแล้วถ้าโยมไปติดคุกล่ะโยมจะมีโอกาสมาทำไร่ไหมอาตมาขอถามหน่อยเถอะไม่มีครับผมถึงมาขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยไงครับโปรดช่วยอย่าให้ผมต้องติดคุกเลยคนที่เมียยกย่องว่าฉลาดเหมือนควายชี้แจงโยมท่านเจ้าของกุฏิเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แสนสุจระอาทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกนะแล้วรับผลแทนกันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเรื่องนี้โยมเป็นคนทำขึ้นโยมก็ต้องรับผลนี่อาตมาก็เสนอแนวทางที่ดีที่สุดให้แล้วถ้าโยมทำไม่ได้อาตมารับรองว่าติดคุกแน่เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะติดคุกกับเข้ากรรมฐาน โยมจะเลือกอย่างไหนเลือกเข้ากรรมฐานครับคนตอบไม่รั้งรอเข็ดเสียนักกับการนอนในคุกหลวงพ่อครับทำไมผมถึงโชคร้ายอย่างนี้ครับผมหากินในทางสุจริตไม่เคยคดโกงใครแต่ผมก็ต้องมาถูกใส่ร้ายส่วนเจ้าคนที่มันใส่ร้ายผมมันหากินในทางทุจริตคดโกงเป็นชู้กับลูกกับเมียคนอื่นแต่มันกลับมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมหาศาลขณะที่ผมจนลงจนลงแบบนี้ไม่เรียกว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีหรือครับนายบัวพูดอย่างคนที่มองโลกในแง่ร้ายบวกกับความโง่เขลาเบาปัญญาของตัวเองด้วยโยมอย่าไปคิดว่าความดีคือความรวยความชั่วคือความจนสิเพราะมันคนละเรื่องกันอาตมาขอยืนยันว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วคนทุกวันนี้ให้ค่าทางวัตถุมากกว่าจิตใจอะไรๆก็วัดกันด้วยวัตถุแม้แต่ความดีความชั่วคนดีก็คือคนรวยคนชั่วก็คือคนจนใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนเขาคิดกันอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่คิดอย่างนี้คนไม่อยากติดคุกตอบนี่แหละนี่แหละสังคมทุกวันนี้ถึงได้สับสนวุ่นวายก็เพราะคนพากันไปยึดถือค่านิยมผิดๆอย่างนี้แล้วคนที่ยอมตัวลดลงไปเป็นทาสของเงินยอมทำบาปทำชั่วเพราะเงินตัวเดียวอาตมาเห็นแล้วก็ให้รู้สึกสะท้อนสะเทือนในหัวใจแต่โยมเชื่อไหมล่ะเวลาที่กฎแห่งกรรมมาให้ผลเงินทองก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงอยู่เราอาจจะเห็นว่าเงินทองมันสามารถซื้ออะไรได้เกือบทุกอย่างซื้อแม้กระทั่งคนบางคนแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้เฉพาะในโลกมนุษย์เท่านั้นสำหรับในปรโลกเงินทองไม่มีความหมายเลยคนที่ทำความชั่วจะต้องตกนรกถึงจะเอาเงินสัก10 ล้านไปจ้างยมพบาลไม่ให้ลงโทษเขาก็ไม่รับจ้างเพราะเงินไม่มีความหมายสำหรับเขาฉะนั้นโยมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าเราทำความดีแต่ทำไมถึงจนคนทำความชั่วกลับร่ำรวยแล้วก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนชั่วไม่ต้องไปอิจฉาเขาเพราะคนพวกนี้น่าสงสารมากกว่าจะน่าอิจฉากฎแห่งกรรมทำหน้าที่เมื่อไรเมื่อนั้นเขาก็จะรู้แล้วว่าทำชั่วต้องได้ชั่วครับฟังหลวงพ่อแล้วผมสบายใจขึ้นมากเลยครับถ้าเช่นนั้นผมกับแม่บ้านขอกราบลาพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมฐานนะครับเจริญพรขอให้โยมจงหมดเคราะห์หมดโศกแล้วก็อย่าเปลี่ยนใจเสียล่ะถ้าไม่มาเข้ากรรมฐานอาตมารับรองว่าต้องติดคุกแน่ครับเป็นตายยังไงผมต้องมาแน่ขอกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะครับคนทั้งสองกราบลาท่านพระครูแล้วลุกออกไปหน้าตาดูสดชื่นขึ้นเพราะมีความหวังหลวงพ่อเจ้าคะอีฉันไม่อยากจะพูดว่าขอให้หลวงพ่อช่วยแต่อีฉันก็ไม่อยากมุสาเพราะที่มานั่งรอคิวตั้งแต่เช้านี่ก็เพื่อจะมาให้ท่านช่วยเจ้าค่ะสตรีวัย50อารัมภบทจะให้ช่วยอะไรล่ะโยมเอาเถอะว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะถ้าเกรงใจโยมก็คงไม่มาใช่ไหมแหมหลวงพ่อพูดแบบนี้คนฟังก็สะดุ้งแย่เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นฝูงสตรีหน้าตาจิ้มลิ้มผู้หนึ่งต่อว่าก็หรือโยมว่าอาตมาพูดไม่จริงล่ะที่อาตมาพูดนั้นไม่จริงใช่ไหมท่านถามยิ้มยิ้มจริงค่ะแต่เป็นความจริงที่เสียดแทงใจคนฟังหลวงพ่อไม่น่าพูดตรงๆอย่างนี้หญิงสาวตัดพ้อก็อาตมาเป็นคนตรงจึงต้องพูดตรงๆอ้อมค้อมกับใครเขาไม่เป็นเอาละโยมมีอะไรก็ว่าไปท่านบอกสตรีวัย50คืออย่างนี้เจ้าข้าหลวงพ่ออีฉันแสนจะอึดอัดกลัดกลุ้มชีวิตหาความสุขสงบไม่ได้เลยบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกเจ้าค่ะโอ้โหขนาดพูดไม่ออกยังพูดได้คล้องจองกันถึงปานนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกปากชมไหนว่าวัดขูดน่ะเป็นยังไงลองอธิบายให้อาตมาฟังซิเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะคือว่า อีฉันมีอาชีพทำนาบ้านอยู่อ่างทองรายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวน้ำท่วมความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างขัดสนทีนี้สมภารข้างบ้านก็มาเรียรายบอกปีนี้ขอเรียรายสร้างโบสถ์ 5,000 ดิฉันกับพ่อเด็กก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ผัดท่านว่ารอให้เก็บเกี่ยวขายข้าวได้แล้วค่อยให้พออีฉันขายข้าวเสร็จท่านก็มาทวงทันทีแต่ทีนี้มันยังงี้สิเจ้าค้าหลวงพ่อนางหยุดเล่าด้วยเกิดความรู้สึกลังเลเพราะเรื่องที่จะเล่านั้นเกี่ยวพันไปถึงคนเป็นพระหากพระท่านเข้าข้างกันนางนั่นแหละจะเดือดร้อนมันอย่างนี้นะยังไงว่าต่อไปสิโยมฉันชักไม่กล้าเล่าแล้วล่ะเจ้าค่ะดีไม่ดีหลวงพ่อจะพลอยโกรธฉันไปด้วยคนเล่าพูดออกตัวรับรองอาตมาไม่โกรธอาตมาเลิกโกรธมาหลายปีแล้วโยมจะพูดอะไรก็พูดได้เลยเมื่อท่านพูดมาเช่นนี้นางจึงเล่าต่อไปว่าคือปีนี้อีฉันขายข้าวได้แค่20,000ก็ใช้หนี้ใช้สินเข้าไป10,000เหลืออีก10,000ก็ต้องเก็บไว้ทำทุนสำหรับปีต่อไปถ้าเอาไปทำบุญเสีย5,000อีฉันกับครอบครัวก็จะต้องลำบากอีฉันก็เลยต้องต่อรองท่านว่าขอทำ2,000จะได้หรือไม่แล้วท่านว่ายังไงล่ะท่านไม่ยอมเจ้าค่ะท่านบอกพูดก็ต้องเป็นพูดโกหกพระโกหกเจ้าจะต้องตกนรกอีฉันก็กลุ้มใจกลัวจะตกนรกเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วยบอกอีฉันทีว่าจะทำยังไงแล้วโยมคิดว่าจะทำยังไงล่ะท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามอีฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงสิเจ้าค่ะถึงได้มาเรียนถามหลวงพ่อนางหยุดคิดนิดนึงแล้วจึงพูดขึ้นว่าอีฉันจะทำอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะทำยังไงโยมว่าไปสิอาตมากำลังฟังก็จะมาขอยืมหลวงพ่อสัก 5,000 ไปถวายสมภารท่านปีหน้าฟ้าใหม่หากอีฉันเงยหน้าอ้าปากได้ก็จะเอามาใช้เจ้าคะแปลว่าจะมายืมเงินวัดนี้ไปทำบุญวัดโน้นว่างั้นเถอะเจ้าค่ะแม้โยมนี่เข้าใจแก้ปัญหานะแก้ปัญหาได้แจ๋วเลยท่านตั้งใจประชดแต่คนฟังกลับคิดว่าท่านพูดจริงจึงถามแปลว่าหลวงพ่อจะให้อีฉันยืมใช่ไหมเจ้าค่ะอาตมายังไม่ได้พูดอย่างนั้นโยมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดท่านรีบบอกหรือว่าหลวงพ่อกลัวอีฉันจะโกงไม่โกงแน่เจ้าค่ะอีฉันเตรียมโฉนดที่นามาให้หลวงพ่อด้วยพูดพลางหยิบโฉนดออกมาจากถุงกระดาษเอาละเอาละขอให้อาตมาพูดบ้างโยมฟังนะอาตมาไม่ได้มีอาชีพออกเงินให้กู้เพราะอาตมาเป็นสงฆ์ย่อมไม่เป็นการสมควรที่จะประกอบธุรกิจเช่นนั้นถึงโยมจะเคยเห็นพระวัดอื่นเขาทำกันแต่สำหรับอาตมาไม่เคยคิดจะทำเคยมีบ้างเหมือนกันที่อาตมาให้ญาติโยมเขายืมเงินแต่ก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเพียงแต่จะช่วยสงเคราะห์ยามที่เขาเดือดร้อนแต่ในรายของโยมอาตมาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องให้ยืมเพราะโยมไม่ได้เดือดร้อนอะไรการจะยืมเงินคนอื่นไปทำบุญนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ได้บุญอีกด้วยญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้การทำบุญชนิดที่เรียกว่าเมาบุญนั้นไม่ได้บุญแน่นอนเราต้องทำตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่หากทำแล้วตัวเองต้องเดือดร้อนจะไปได้บุญอะไรจริงไหมจริงครับบุรุษผู้หนึ่งตอบแล้วเขาก็ถามอีกว่าแล้วสมภารวัดนั้นจะได้บุญหรือครับหลวงพ่อบังคับให้คนอื่นเขาทำบุญผมว่าไม่น่าจะได้บุญไม่ได้แน่นอนเพราะเท่ากับทำให้เขาเดือดร้อนอย่างน้อยๆก็ทำให้เขาทุกข์ใจจริงไหมโยมท่านถามเจ้าของเรื่องจริงเจ้าค่ะอีฉันนอนไม่หลับมาหลายวันถึงได้ตัดสินใจมาหาหลวงพ่อกลับไปนี่ก็หายกลุ้มนะอย่าไปกลุ้มเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วอีฉันจะไปบอกสมภารวัดนั้นยังไงดีเจ้าคะ ก็บอกอย่างที่อาตมาพูดนี่แหละแต่อย่าไปอ้างชื่ออาตมาล่ะประเดี๋ยวท่านจะมาโกรธอาตมาอีกคนบอกท่านว่าโยมมีศรัทธาแค่นี้ก็จะทำเท่านี้แหละรับก็รับไม่รับก็แล้วไปบอกอย่างนี้ไม่บาปหรอกแล้วก็ไม่ตกนรกด้วยจริงหรือเจ้าคะแหมอีฉันโล่งใจจริงๆกลัวตกนรกนะเจ้าค่ะเมื่อท่านบอกว่าไม่ตกอีฉันก็ดีใจถ้างั้นอีฉันกราบลานะเจ้าค่ะเจริญพรทีนี้โยมก็เลิกบ่นได้แล้วนะไม่ต้องไปบ่นว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกเพราะถ้าทางบ้านกำลังขัดสนแล้วทางวัดยังมาขูดโยมจะต้องพูดอย่าไปทำเป็นพูดไม่ออกแล้วก็เก็บมากลุ้มอกกลุ้มใจแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเจ้าค่ะต่อไปนี้อีฉันจะกล้าพูดแล้วเจ้าค่ะกราบลานะเจ้าค่ะสตรีวัย50ลุกออกไปแล้วก็ถึงคิวของบุรุษวัย60หลวงพ่อครับลูกชายคนเล็กผมไม่เอาฐานเลยครับส่งไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็ไม่เรียนประพฤติตัวเกกมะเลเกเรขอแต่เงินหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะครับท่านพระครูพิจใบหน้าของเขาแล้วรู้สึกครับคล้ายครับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอายุเท่าไรแล้วล่ะลูกชายที่ว่านี่18ครับหลวงพ่อเขาตอบท่านเจ้าของกุฏิพยายามนึกว่าเคยรู้จักบุรุษผู้นี้ที่ไหนเมื่อไรครั้นนึกไม่ออกจึงจำต้องพึ่งเห็นหนอแล้วท่านจึงตั้งสติกำหนดเห็นหนอเห็นหนอตาคนนี้เป็นใครกันหนอเคยรู้จักกับเราเมื่อไรหนออ๋อนึกออกแล้วหนอตาคนนี้เราเคยโกงค่าก๋วยเตี๋ยวแกสมัยที่เรายังเป็นเด็กหนอนี่แกก็มาขอความช่วยเหลือเราได้โอกาสชดใช้กรรมอีกแล้วหนอพรุ่งนี้พามาหาอาตมาท่านสั่งเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงถามเขาว่าโยมมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วเลิกมาได้สัก10ปีเข้านี่แล้วทำไมเลิกเสียล่ะมันขายไม่ค่อยดีครับผมเลยหันไปซื้อขวดมาขายกำไรดีกว่ากันเยอะสมัยอาตมาเป็นเด็กก็เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวโยมกินทุกวันท่านเล่าความหลังต่อหน้าธารกำนันเช่นนี้ท่านยังไม่บอกหรอกว่าเงินที่ใช้ซื้อนั้นก็ขโมยของแกนั่นแหละมาซื้อคือแอบไปขโมยเงินทางด้านหลังแล้วอ้อมมาซื้อทางด้านหน้าหรือครับตอนนั้นผมขายจานละเท่าไหร่ครับคนถามรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบลูกค้าเก่าจานละ2สตางค์ถ้าใส่ไข่3สตางค์ก็หลาย10ปีแล้วนะสิครับครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะเลิกขายราคาขึ้นมาเป็นจานละ50สตางค์ถ้าใส่ไข่75สตางค์การสนทนาระหว่างท่านพระครูกับอดีตพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทำให้ผู้ที่นั่งฟังรู้สึกหิวแล้วก็เหมือนกับสวรรค์โปรดเมื่อท่านเจ้าของกุฏิพูดขึ้นว่าได้เวลาอาหารกลางวันแล้วขอเชิญญาติโยมทุกท่านไปรับประทานอาหารกันให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนวันนี้แม่ครัวเขาทำก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเลี้ยงที่ท่านทราบเพราะเห็นหนอบอก
5: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่ นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะ

0: สวัสดีครับไปก้อนคำครับ
1: เอ็นกาแฟถุงจากซอง
0: กาแฟกล่องหนึ่งเนี่ยมันมี10ซองครับแม
1: ่โอ้แต่ว่าราคาแพงแต่ว่ามันดีแม่นบ
0: ่แม่นครับ
1: เปิดพ่อเปิดวิทยุพ่อของว่าน
0: ครับแม่ค่ะถ้าเข้าซื้อหลายมันก็ถูกลงครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 สินะแม่เหนียวจากกล่องดีครับผม
1: ยาตาน
0: ฮัลโหลครับฮัลโหลแม่ได้ยินบ่ฮัลโหล
1: กับผู้ขอใด
0: กาแฟกล่องหนึ่ง350ครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
1: อันยาตาดิ
0: ผมลุงสายตากับผู้ละ650ครับแม่
1: โอ้เอากาแฟถุงหนึ่งเนาะ
0: ครับ
1: กับยาตานี่ล่ะปุ๊บนึง
0: อ๋อครับกาแฟ1กับสายตา1ก็เป็นพันถวนพอดีครับได้ของแถม1ชิ้นนี่แม่เอาหยังดีครับ
1: นี่หยังสิให
0: ้มีน้ํามันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟครับเลือกได้1อย่าง
1: เอาแบบนวดซะ
0: ร้อนหรือเย็นครับแม่
1: เอาเย็นที่พวกเก่าเอาแบบเย็น
0: เอาแบบเย็นเนาะครับผมขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
1: แม่จำยองจำยา
0: อีแม่บอกใกล้ๆอันโทรศัพท์นิดนึงมันเสียงเบาครับแม่คือว่าจังได๋ก็ฮัลโหล
1: ยองจำยา
0: ฮัลโหลครับแม่มันเที่ยวดังคอยดังเบาแม่มันติดยังเน
1: าะมันบ่ดี
0: ได้แล้วบัดนี้แม่ยังก็ฮัลโหล
1: ได้ยินแล้วบ
0: ่ได้ยินแล้วบัดนี้อย่าติงบัดนี้แม่ยังก็
1: เอายืนหนิงหนิงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: แม่จำลองสมสะอาดบ้านลื้อตำบลลื้อ
0: เดี๋ยวครับแม่จำลองสมสะอาดบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 76สำลองเลยบ่มันจำลองเด
0: ้โอ้สำลองบ้านเลขที่76
1: หมู่ที่หมู่8
0: หมู่8ตำบล
1: บ้านลื้อตำบลลื้อบ้านลื้อตำบลลื้ออำเภอปทุมราช
0: อำเภอปทุมราชวงศาตำบลลื้อซื่อๆเนาะ
1: บ้านลื้อตำบลลื้อนี่ล่ะ
0: ครับผมจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่ล่ะเนาะ
1: โทรศัพท์โทรศัพท์กับชื่อใหม่ที่มันบ่ดี
0: ครับผมเดี๋ยวจังได๋ลูกจัดส่งให้มื้อนี้ของก็สิฮอดอีเมลมื้ออื่นล่ะเด้อ
1: ไอ้พันนึงเนาะ
0: พันถวนพอดีครับกาแฟ1หม่องลูกสายตา1แล้วก็แถมนวดเย็นนะครับ
1: โอเค
0: ได้อีเมลขอบคุณครับแม่สำรองครับ
1: อยากลองเบิ่งนะอยากลองเบิ่ง
0: ได้เอาไปลองมึงอีเมลข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้าไข้หลายคนแล้วเด้เขาต้องเอาไปลอง
1: มึงแต่ละฟังเปิดพ่อเมื่อวานเด
0: ้ครับแม่ครับอีเมลเป็นอันนี้โรคประจำตัวอย่างนี้อันนี้เขาเป็น
1: อันปวดเข่ากับความดันอันเนี้ย
0: ปวดเข่ากับความดันเอาไปกินครับแม่มันก็จะเข่ากับเพื่อนพอดีแหละครับ
1: เอ้ยไปยิ่งเพื่อนหวานเบาหวานนั่นนะเพื่อนหลุดลงหลายนะ
0: เมนเบาหวานข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้าไข้หลายครับอันผู้ข้าเจ้าแต่ก่อนไปหาหมอมีแต่ถึงหมอให้ชั่วโมงนี้มีแต่หมอย่องเพราะว่าเพิ่นคุมน้ำตาลได้ดีจ้ะเดี๋ยวลูกส่งให้แม่สำรองสมสะอาดเนาะ
1: จ้า
0: โอเคค่ะแม่ขอบคุณครับ
1: สวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
3: จ้า
2: ครับแม่บ้าบ่อยครับ
3: แม่อยากสั่งกาแฟครับอยากกระใสเส้น
2: ได้เลยอีแม่เอายางละจักกระปุกครับแม่ครับ
3: เอากระปุกเดียวมากินเมืองสักก่อนกาแฟเอากล้องนึง
2: ได้ครับก็จะเป็น800บาทนะของแม่นะ
3: จ้า
2: จ้าส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
3: แม่เพลินจิต
2: แม่เพลินจิตนามสกุล
3: คณีนิน
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: คะเนนิน
2: บ้านเลขที
3: ่181/1
2: 181/1หมู่ที
3: ่หมู่15
2: ตำบล
3: น้ำกำ
2: อำเภอธาตุพนมเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: จังหวัดนครพนมโอเคลูกชายจะส่งให้เบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ6837นี้เนาะ
3: จ้า
2: ได้เลยเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะแม่นะรอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะจ๊ะ
3: จ้า
2: ขอบคุณครับแม่พื้นจิตครับ
3: จ้า
2: จ้าเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะแม่นะ
3: จ้า
2: สวัสดีจ้าครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
4: สนใจคาเฟ่ไหมครับผม
2: ได้ครับเอาจากกล้องดีพี่1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000
4: เอา4กล่องครับผม
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทพี่เอาหยังแถมครับ
4: กล่องแถมนี
2: ่มีเสือ
4: มีอย่างเงี้ยเนาะครับ
2: มีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับพี่เลือกได้1อย่าง
4: ผ้าถุงครับอ๋อมีว่าปนักกู้ไ
2: ปได้ครับผ้าถุงเนาะครับโอเคขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
4: แม่บุญมีครับแม่บุญมีฐานสมุน
2: แม่บุญมีนามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: ฐานพลครับผม
2: ฐานพลเหรอครับ
4: ฐานพลครับปลพลครับ
1: โอ้ฐานปลพลน
2: ั่นนะโอ้ฐานพลครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่24หมู่5ครับ
2: 24หมู่5ตำบล
4: ท่าสองคอน
2: ท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามเหรอครับ
4: ครับผม
2: ได้เลยเบอร์โทรกับติดต่อไปนะครับผม
1: เหมือนนี่บ่คือสิแม่นมือลุ้นอีแม่จองในตลาด
2: ครับมือนี่บ่ฮอดอีแม่ครับส่งออกนายจะฮอดอีแม่มืออื่น
4: อ๋อครับผม
2: ครับครับฮอดอีแม่มืออื่นเด้ออีแม่รับสายในเด้อ
4: ครับเบอร์โทรบ่ติดนะครับผม
2: ได้ครับ1082นี่เนาะอ้ายเนาะ
4: ครับ
1: อันเนี่ยไม่กินตาก
4: ันฟังรายการมีแต่ว่าเดี๋ยวขอด่าหนีนะครับแฟกันได้สิแม่เนาะแต่ขอกันกินน้ำ
2: มันอนุโมทนาสาธุบุญน้ำได้ได้บุญหลายๆเด้ออีแม่เฮาสุขภาพแข็งแรง
1: ต้องหลังก็พิษว่าได้ลูกละ
2: พวกพิษแม่มิจะถือกแม่มิจะซอยให้ดีขึ้นครับร่างกายครับ
4: ผมสาธุสาธุพี่กองไปเลยครับบอกกอง
1: แม่กลับไปให้
4: ใหญ่ไปเลย
2: ได้ก็กินน้ำอีแม่น้ำเด้อจะได้รู้เด้อ
4: มันเกิดความกล้ามือนี่ก็ได้ซื้อเป็นของขวัญให้แม่น้ำใจเป็นยารักษาแม่
2: เออโอ้ยเอาไอ้จะเลื่อนเด้อไอ้เด้อสุขสันต์วันเกิด
4: ครับผมครับผมลงบ่อยกันนะครับเจอให้ตา
1: ลูกเข้ากับเพื่อนกัน
4: ใช้ลูกค้าได้หลายครับลำลำไปด้วยกันนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับครับครับครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับคุณไทยก่อนค่ำครับ
1: จ้านี่แม่ท่องรอเด้อจ้า
2: จ้าแม่ท่องรอเจริญบุญ
1: โอ้จำได้เนาะ
2: ชื่ออะไรครับแม่ครับ
1: กาแฟ4กล่องนะจ้าก
2: าแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่รับอะไรแถมจ้า
1: เอาผ้าถุงจ้าสีสวยๆนะฮะ
2: ได้ครับผ้าถุงเหมือนเดิมนะแม่เน
1: า
2: ะ
1: จ้า
2: แม่กินแล้วไข่แน่บ่กาแฟก่อนค่ำ
1: จ้าดี
2: ครับผมแท้มทุกคำเลยเนาะคันว่าดีดิแท้มทุกคำเลยเนาะคุณแม่อยากฟังเพลงฟังลำก่อนเลยวะลูกไส้เปิดหาย
1: เอาปล่อยใช้จะได้ว่าจะลูกเปิดมวนจะนอนฟังอยู่นี
2: ่ครับผม
1: เพลงนี่ดิ
2: พี่แม่ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีครับอันศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
5: สวัสดีลูก
2: ครับแม่จำเนียงบ้าบอยครับครับแม่ครับผมคุณแม่สั่ง
5: คนหล่อคนสวยอยู่เนาะ
2: ครับผม
5: แม่สั่งเดือนนึง3ครั้งนะ
2: จ้าแม่วันนี้แม่สั่งอะไรจ้าวันนี
5: ้เออวันนี้นะ
2: จ้า
5: แม่ก็ได้กินอยู่เนาะโอ้ดีมากๆเด้อกาแฟเด้อจ้าก
2: าแฟก้อนคำเนาะแม่เนาะ
5: โอ้ยจังบ่มาดแต่ก่อนเนาะว่ะแม่จังเหมยเป็นเหมยเป็นอย่างเหมยอยู่ตลอดมากินอันนี้โอ้สมาธิขึ้นเท่ว่ะ
2: โอ้แม่ครับผมแม
5: ่
2: ครับแม่กินแล้วดีสุขภาพกับร่างกายเราอยู่เนาะแม่เนาะ
5: เอออยากเฮ็ดงานเฮ็ดการได
2: ้
5: ดีดีเนาะโอ้ยแม่ก็ได้ฮะพึ่งพบนี่ไม่ฟังตลอดนะ
2: ครับผมครับผม
5: นี่ล่ะจนบ่ได้ประคืนได้เลย
2: ครับผม
5: จ้า
2: ครับครับแม
5: ่หมู่พังหมู่พังหมู่เว้าเลยก็อื้อหมวนในใจแล้วอื้อ
2: ครับผม
5: แต่ก็ดีคือกันอยู่ว่ะเออก็ถือกับขี้งกับตัวอยู่ว่ะนี่
2: จ้าแม่
5: ก็ดีดีมันแม่ก็สั่งเธอละลายยุ่มบางอย่างนี่ก็แม่ก็สั่ง4กล่อง
2: ครับผม
5: ก็กินมาต่อมาอยู่กระพร
2: บ่ท่านเบิดเนาะอีแม่แล้วอยากเว้าสู่ฟังเน
5: า
2: ะ
5: จ้าได้หากกระพึ่งได้นี่ก็เออเลมก็โทรไหม
2: จ้าได้
5: แม่ทั้งตลอดขอให้จัดตลอดเด้อ
2: ค่ะแม่จำเนียง
5: บอกเด้อ
2: ขอบพระคุณแม่มากคุณแม่ฟังเพลงอะไรไหมลูกชายเปิดให้ฟังแม่จำเนียง
5: โอ้ยแม่น่ะฟังเพลงอะไรก็ได้ดอกแม่น่ะ
2: ได้ครับแม
5: ่แม่โคหลายเพลงละล่ะก็ได้คุณเพื่อนอยู
2: ่ครับผมเออ
5: ฟังน้ำมูนี่ล่ะฟังน้ำมูนี่ล่ะ
2: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่ครับ
5: จ้า
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
6: ครับไอ้ยาเคี้ยวก็ใช้ตาเดี๋ยวพุ่งเท่าไรครับ
2: หาบ่มลุ่งสายตากระปุกละ650บาทครับอีพอ
6: 650บาทพี
2: ่ครับผม1กระปุกมี3กระปุ
6: กครับกาแฟกล่องเท่าไรกาแฟกล่องจะค่ำบัน
2: กาแฟกล่องละ350ถ้าเอากล่องเดียวครับถ้า2กล่องกะ600 4กล่องพันครับพ่อ
6: ผมสิเอารวมกับยาบำรุงไส้ตานี่เป็น1,000พอดีเน
2: า
6: ะ
2: แม่นเป็น 1,000 แล้วพอได้ของแถม1ชิ้นจะเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นถ้วยกาแฟจังสิก็ได้ครับพ่อ
6: ครับเอาได
2: ้เอาไปน้ำมันนวดก็ได
6: ้ข้อแชมป์ตัวเจ้ายัง
2: เอาผ้าถุงให้ย่ายบ
6: ่เอาไปช่างกาแฟได้มือได้ได้ครับเนี่ย
2: ลูกจัดส่งออกมือนี่กะยังเร็วหอดพ่อมืออื่นยังสากกับมือฮือเด้อมีสองจังหวะ
6: แต่พ่ออยู่สว่างนะ
2: เอาพ่ออยู่สว่างแดนดินเน
6: า
2: ะ
6: บอกบ้านเนาะ
2: ได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณพ่อเลยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
6: คุณพ่อคำมีป้องจีดา
2: พ่อคำมีป้องสีดาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 15หมู่8
2: 15หมู่8ตำบล
6: ทรายมูล
2: ทรายมูลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเนาะ
6: เอาของฟ้องแชมป์เอาเจ้าอยู่พาถุงนี่เจ้าอ่ะเจ้ากาแฟแกเสื้อเสื้อก็มีครับ
2: เสื้อก็มีเสื้อก็มีผ้าถุงก็มีผ้าขนหนูก็มีแก้วกาแฟก็มีน้ำมันหนวดก็มีครับเลือกได้1อย่าง
6: เดี๋ยวก็อย่างน้ำมันนวดบ่ได้บ่ครับ
2: ได้ครับแถมน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นพ่อ
6: เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นเอาสูตรเย็นก็เอามันเอาสูตรร้อนแล้วกันครับ
2: เอาสูตรเย็นเนาะโอเคครับพ่อครับพ่อคำมีเดี๋ยวลูกจัดต้องไฮเดอร
6: ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอาการครับหลวงปู่บุญทิน
7: เพิ่งสร้างยานะ
2: ได้ครับหลวงปู่เอายังแน่ครับ
7: เอาบาดก็มันงั้นละ
2: เอารอบแบบรอบที่แล้วเลยนะครับเนาะหลวงปู่เนาะของหลวงปู
7: ่
2: บำรุงสายตากาแฟกับกระไสเซน
7: พันไดเซน
2: แถมหนวดเย็นคือเก่าป่ะครับหรือเอาหนวดร้อนเราเนี่ย
7: เอาสูตรเย็นคือเก่าละ
2: สูตรเย็นคือเก่าเนาะใส่ดีอยู่เนาะครับหลวงปู่เน
7: า
2: ะ
7: ใส่ดีอยู
2: ่ครับผมครับผมเดี๋ยวลูกไส้จ
7: ะต้องมือนี่ตีให้ต้องเลย
2: จัดจงหลวงปู่มือนี่กันที่หอดหลวงปู่มืออื่นครับผม
7: สาธุสาธุเอาก้อนละ
2: ครับสาธุครับหลวงปู่ครับ
7: สาธุ
2: ครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ครับลูกเสลาหนุ่มบอยสุนทรชัยสิได้อวยครับทรงไม่ต่อให้น้องสาวลาน้องกุ้งนางรับช่วงรับไม่ในช่วงต่อไปกันละกันขอบคุณทุกการติดตามรับฟังฝากเบอร์โทรไว้ให้อีพออีเมลโทรได้ทุกช่วงดีเจเด้อ0902927444 0902927444สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เจ้าเธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384-292

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mưa nè
1: bò mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mưa nữa
1: bò mi đó
0: khó khăn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bò mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออ

0: สุดร้อนสุดเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่ฮู้ดอกบ่ฮู้ดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
4: นี่แห้งคนไข้ดีขนาดยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
5: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
5: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
4: กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
4: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย้าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

เส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: เยี่ยมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่ละ20,000เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มกุมบอนคือแขแกงหางปานั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส้วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไว้ไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
5: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียง

0: อ๋อจากบันี้เขาทาเนาะแม่เนาะจากกรามเหนืออ่อนแรงกับไข้ขึ้น
1: จ้ะอันเพราะว่าลูกสาวลูกเขยก็เป็นอันเนี่ยว่ามันเป็นที่สะดวกลูกแล้วก็เป็นอันกระดูกข้าวเข็มนั่นสิล่ะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็
0: ตั
1: ดที่นอนยางเสร็จแล้วว่ากันดีขึ้นน้องตางมาแม่ก็เป็นคนตั้งบัตรลูกอ่ะแค่เห็นแล้วลูกเด้อ
0: จ้าจ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะแม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่อุทัยนะคะพ่อสงัดโพธิจันด้วยกันแล้วกันนะคะพอดีสายหลังไม้ก็เลยต่อเนื่องเลยค่ะนะคะใส่หนามไม้จักหน่อยเนาะแม่เนาะนะคะเพราะว่าคงนั่งต้องเอ่ยคำว่าสวัสดีนะคะกราบสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุยาตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านทุกพื้นที่การรับฟังพร้อมกันแล้วกันนะคะขึ้นท่านขึ้นเวทีค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมื่อคอนแดนดอกคุณลูกเสาหล่าหลานเสาหล่าของอีพ่ออีแม่ค่ะขึ้นท่านขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม

0: เวลาเก่าค่ะเวลาเดิมตอนเที่ยงฮอดบ่าย 2:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณ กับรายการสดๆเลยค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะได้ยินเสียงกันตอน 4:00 น. แรงฮอด 6:00 น. แรงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ๋าสวัสดีค่ะพ่ออิน
1: กองนั่ง
0: จ๋าก
1: าแฟ2กล่อง
0: จ้ะกาแฟ2กล่อง
1: แล้วยากระแสเส้นกล่องนึง
0: แล้วก็กระแสเส้นกล่องนึงเน
1: า
0: ะพ่อเน
1: าะจ้ะเอาแนวเตรียมเอาน้ำมันนวดสูตรร้อนนั่นล่ะ
0: จ้ะน้ำมันนวดเป็นสูตรฮอนนะคะ
1: กา
0: แฟ2กระแสเส้น1เป็น 1,050 เน
1: า
0: ะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: รอดรอดเกียรติใจนั่นล่ะ
0: รอยเปื้อนที่ใจนะคะพ
1: ่อจ
0: ้
1: ะ
0: ได้ได้จ้ะอีพ่อ
1: เตรียมถึงซ้ายให้มอบใหม่สาวเหลือหน่อยทุกๆสายล่ะ
0: สาวเหลือหน่อยเอ้าผู้ใดผู้ใดน้อสิย่อมรับเป็นสาวเหลือหน่อยเนี่ย
1: สาวเหลือน่ะ
0: ค่ะ
1: ทุกๆสายแล้วก็พิเศษก็รอๆช่วยหาใหม่ด้วยจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
1: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่ออินมากๆเลยค่ะรอยเปื้อนที่ใจผู้ใดสิย่อมรับเป็นสาวเหลือหน่อยเนาะแม่ตะไคร้หอมเอาบ่แม
2: ่
0: แม
2: ่
0: สวัสดีสวัสดีจ้าแม่จ๋าคุณแม่อีแม่เอาเป็นสาวเหลือหน่อยบ
2: ่ทำน้ำหัวหนามเจ้านี
0: ่โอ้เห็
2: นก้อนทองไอ้น้ำมันนวดสีขาวนะลูก
0: มันยัง
2: สบู่สองก้อน
0: อะไรก้อนทองอ่ะอะไรคือก้อนทอง
2: สี่ร้อยห้าสิบ
0: ฮะ
2: เสียค่ะทรงไอ้ลูก
0: ฮะไอ้ยังแม่คือเสด็จเสียค่ะทรงแม่สร้างยังคะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่อน
0: ไปโยจ่าอีแม่ผ่อนดูอีแม่สร้างยังก่อนค่ะสร้างยังไปจ่าคุณแม
2: ่ก็ขายได้อย่างนั้นบ้าง
0: แม่แม่สั่งหยังไปนะคะสั่งอะไรไปบ้างนะฮัลโหลจ่าอีแม่สั่งหยังไปแน่ค่ะ
2: สั่งน้ำมันนวดสีขาว
0: น้ำมันนวดกับสบู่อ๋อไม่มีค่าส่งนะจ๊ะแม่จ๋าจ่าไม่มีค่าส่งค่ะสั่งสบู่กี่ก้อนก็ได้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นจากบ้านก้อนคำแบบนั้นจะไม่ได้มีค่าส่งนะคะจ๋าบริเสียดังคอยบ่แม่
2: ของแม
0: ่ดังคอยไอ้แม่ต้องไปกดปุ่มทั้งข่างมันสิมีหม่องปุ่มเพิ่มเสียงทั้งข่างโทรศัพท์เฮาจ้ะกดจนแบบตัวเคอเอิ้นอย่างเน
2: า
0: ะมันสุดไปเลย
2: เดี๋ยวห้อยบ่ได้แล้วลูกแม่ปวดแอวไปหาหมอ
0: แม่สร้างเมื่อเช้าเอิ้นบ่ค่ะ
2: สั่
0: งเมื่อเช้าส่งออกวันนี้วันพรุ่งนี้ถึงจ้ะแม่จ้ะจ้ะเมื่ออื่นถึงเน
2: า
0: ะแม่เนาะ
2: จ้าแม่ขอฟังเพลงแม่ลูก
0: ค่ะเอาเพลงใดดีคะ
2: อ
0: ัน
2: ฝากใจไปกับนก
0: ฝากใจไปกับนกได้จ้าแม่เดี๋ยวลูกสาวเปิดไห้นะคะค่ะขอบคุณค่ะจ้าได้จ้าแม่ขอบคุณค่ะฝากใจไปกับนกนะคะผลงานเพลงที่ขอเขามาจากนะคะคุณแม่ตะไคร้หอมนะคะออเดอร์แม่ไม่มีค่าส่งนะจ๊ะแม่จ๋าไม่ต้องกังวลสำหรับผู้ใดที่สั่งสบู่ก่อนค่ำนะคะจากปกติถ้าสั่งซื้อเฉพาะสบู่ก้อนคำไม่ถึง1โหลอันนั้นจะมีค่าส่งอยู่ค่ะแต่ว่ากรณีที่หลายคนบอกว่าแม่บ่อยากเสียค่าส่งแม่50บาทคุณแม่ทำแบบนี้ก็ได้ก็คือสั่งสบู่ก้อนคำกี่ก้อนก็ได้ก่อนเดียวกระไดซ่องก่อนซ้ำก่อนซีก่อนจักก่อนกระไดพ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก่อนคำนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แบบนั้นนะคะจะบอเดมี่ขาทรงใดๆทั้งสิ้นนะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางมันมีทางออกอยู่ค่ะเขาบอกทุกปัญหามีทางออกผู้ใดบ่อยากเสียค่าส่งสำหรับสบู่ก้อนคำก็ให้พ่วงกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนคำแบบนั้นค่ะไม่ได้เสียค่าส่งแน่นอนจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้าเป็นยังสั่งสบู่ถ้าบ่ถึง1โลนี่คือต้องได้เสียค่าส่งกำไรมันน้อยน้อยอีแม่จ๋าสบู่นี่กำไรหน่อยเสียเหลือเกินดังนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากเสียค่าส่งนะคะสั่งซื้อพ่วงกับสินค้าตัวอื่นกับบ้านก้อนคำได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าแม่ไสวันโพทองนะ
0: จ้าจ้าแม
3: ่อันแม่สร้างอันยาบำรุงสายตาหนึ่งกับปูกาแฟสีกอง
0: กาแฟสีบำรุงสายตาหนึ่งเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมจ้าแม่
3: มีเท่านั้นล่ะพ่อว่าขอเสีย
0: ขอเสือเป็นของแถมเนาะแม่เนาะ
3: เพราะว่าเอาสีเขียวมีสีเขียวบ่
0: สีเขียวสีเขียวเหนียวซับบ่จ้ะพ่อเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวกูนั่งระบุให้ทีมงานใส่หายแต่สมมติว่าถ้าเกิดเขียวบ่มีหรือว่าเขียวเบิดนี่สำรองเป็นสีใดใดอีกบ่ค่ะ
3: เอาสีใดก็ได้แต่ว่าบ่แม่นสีแดง
0: อ๋อยกเว้นแดงเนาะแม่เนาะ
3: จ้าย
0: กเว้นแดงได้จ้ะแม่เดี๋ยวลูกสาวให้ทีมงานใส่เข้าไปนะคะ
3: จ้าย
0: อดของแม่จะเป็น 1,650 บาทนะคะแม่
3: จ
0: ้าจ้าแม่อยากฟังเพลงใดบ
3: ออันฟังน้ำมูแหละจ้า
0: ฟังน้ำมู
3: จ้า
0: ได้ค่ะแม่
3: ฟังคือมือแม่ฟังน้ำมู
0: สิโอ้มวนคือเก่าเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เออพี่ตะคนขอเพลงมวนมวนแม่เพลงใดกับมวนผู้ใดขอมากก็ได
3: ้จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
3: จ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณแม่ไพรวัน
3: จ้า
0: ขอบคุณอีแม่ไพรวันโพทองกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทบำรุงสายตาก่อนค่ำน้ำแน่อีก1กระปุกยอดร่วมเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นเสื้อยกเว้นสีแดงสวัสดีค่ะ
3: กุ้งนั่งบ่
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะคุณแม่บัวลา
3: อันแม่ฮักก็เปิดได้มื้อนี้ฮักก็หันได้อันจ้ะของอันเขามาส่งแต่เมื่อวานนี้เด้อบอกกุ้งนั่งแน่
0: จ้าเดี๋ยวกุ้งนั่งบอกกุ้งนั่งให้ค่ะแม
3: ่จ้าแม่ขอฟังเพลงน้ำแน่
0: เอาเพลงไหนค่ะแม
3: ่ถ้าชัวให้ป๋าผัวมา
0: ถ้าชัวให้ป๋าผัวมาวัดดีถ้าชัวให้ป๋าผัวมา
3: แล้วก็บอกพ่อท้องอินแน
0: ่ค่ะ
3: เพิ่นหาสาวเหลือหน่อยนั่นสาวเหลือหน่อยบ่มีมีตั้งแต่แม่หมายป้ายแดงว่าซั่นเด้อ
0: เอาบ่หวังสิเนาะแม่เนาะ
3: จ
0: ้
3: า
0: ได้ค่ะ
3: เน
0: ี่
3: ยถ้าเขาเปิดได้จ
0: ้าขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะขอบคุณแม่บัวลาเชื้อชัยด้วยนะคะมีมือใดเนาะอีแม่โทรมาอยู่เดียวว่าอันแม่คือฟังบ่ได้บุนะคะแต่ว่าวันนี้หาเจอแล้วเนาะแม่เนาะนะคะคลื่นมันอาจจะอยู่ชิดกันอาจจะอยู่ไกลกันมากๆนะคะผู้ลองคนแบบเหมือนมันกุ้งนั่งเคยบอกเนาะแม่ลังเถื่อล่มมันแห้งล่มมันพัดก็ได้เลยขนาดนั้นนะคะคลื่นมันจ่อกันค่ะไกลนะคะดังนั้นถ้าแบบนะคะหมุนไปนิดเดียวนะคะกลายเป็นคลื่นอื่นไปละนะคะกลายเป็นว่าเอ้าหมุนกลับมาหาบ่เจอจ่อยนะคะมันค่อนข้างจะชิดกันมากๆสำหรับคลื่นความถี่ของวิทยุนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่พยายามอย่าไปตองเด้อแม่เด้อเดี๋ยวมันจะหายขอบคุณมากๆค่ะ0902927444รับนาทีคือเก่าเหมือนเดิมค่ะส่งเพลงพร้อมเหมือนเดิมอีพออีแม่ติดตามรับฟังลูกสาวกันอยู่นะคะขึ้นหานขึ้นเวทีรับหน้าที่ต่อจากพี่บอยสุนทรชัยคือเก่าจ้าแม่นะคะอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำกะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีจ้าคนสวย
0: จ้าสวัสดีค่ะคุณพี่คนสวย
4: เอาย่องกันยังไงเฮา
0: ซ้ำหนีตัวบ่วากันได้ย่องย่างเดียว
4: แมนอยู
0: ่ค่ะค่ะพี่
4: จะได้กับขอบคุณในไลน์ด้วยที่กำลังใจแรงมากอะเริ่มเข้มแข็งกันแน่ละละ
0: อ๋อจ้าพี่สาวศรีสะเกดเนาะพี่เนาะ
4: แมน
0: จ้า
4: ขอบเพลงนะเด้
0: จ้าพี่เอาเพลงใดดีคะ
4: เขาเกือบแต้แพ้สนย่องอะไรกูนั่ง
0: เกือบแต้แพ้สนย่อง
4: แ
0: ม่นเฮากับไปหาซื้อเกือบแตะมาใส่แน่ล่ะเนาะก็อยากงามคือเขาอยู่เด้แม่นบ่
4: โอ้ยเฮามันเกือบแตะเขามันสนย่องติล่ะ
0: สาวในเมืองใช่มั้ยเข
4: าสันตัว
0: บ่เป็นหยังดอกปล่อยเขาไป
4: แม่นแต่เฮามันใส่เกือบแสงดาวเขามัน
0: เขาก็ใส่เกือบสนย่องมันก็งามต่างกันแม่นบ่พี่
4: แม่น
0: บ่เป็นหยังดอกแต่ว่ามาแล่นมาแล่นสู่กันนี่สู่อีแตะเฮาบ่ได้เด
4: ้อ
0: ีแตะเฮาชนะเลิศ
4: เด้อครับว่ามันหมอสักกิน
0: ค่ะส่งผู้ใดแน่ค่ะพี่
4: ค่ะฝากหาคุณแม่ประกอบแก้วแน่แ
0: ม่ค่ะแม่ประกอบแก้ว
4: การละการอันผู้บ่าวเฮ็ดแม่แด้
0: ผู้บ่าวยังก็คือฉายา
4: ผู้เฮ็ดละสันพวดผู้บ่าวเฮ็ด
0: เฮ็ดอ๋อพี่เฮ็ดกระด้างพี่เฮ็ดกระด้าง
4: จ้า
0: ค่ะ
4: ละการผู้พ่ออาทิตย์แม่แด
0: ้ค่ะพ่ออาทิตย์ด้วย
4: มาได้มาได้กันยินเสียงนะ
0: อันพออาทิตย์นี่ถ้าบ่เอ้ยซื้อนี่บ่เข้าจักเทื่อเด้หลีอยู่จังได๋บ่ค่ะต้องเอ้ยซื้อจังสิมา
4: เล่นเตาแท
0: ้ค่ะ
4: หาคุณนางคนสวยเด้ไว้นำกันพิเศษคุณนางเราไม่ผู้พิเศษนะเพน
0: จ้าจ้าพี่ขอบคุณมากๆนะคะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่สาวทางศรีสะเกดนำกันแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายบานก่อนค่ำค่ะ
5: กุ้งนั่งสวัสดีค่ะ
0: จ้าจ้าพี
5: ่ฮะ
0: พี่หรือแม่เนาะเอิญจังไหนดีจังสิถึก
5: กุ้งนั่งจะแม่เลยป่ะเนี่ย
0: คุณแม่แม่เท่าจักใสนะคะ
5: น้องนาคำจ้า
0: คุณแม่ที่หนองนาคำจ้าจ้าแม่
5: พี่ลืมกันเนาะบางช่วงเนาะแม่คิดถึงตลอดด้วยกุ้งนั่งเด้อ
0: แม่บ่แม่บ่ได้โทรหาลูกสาวโดนไปนี่
5: โอ้ยแม่บ่เพิ่นมีเวลาลูกหลานแม่เฮ็ดงานตัวล่ะ
0: นั่นว่าคําว่าโดนนี่แสดงว่าสิโดนเติบค่ะคิวบ่ได้โทรหา
5: บ่ลืมปรึกษาหลานแม่ดอกเอากุ้งนั่งล่ะแม่ขอเพลงเนี่ยล่ะ
0: จ้าเพลงอย่างดีค่ะ
5: อ
0: ัน
5: ฮักอ้ายคือเก่าเด้อ
0: ฮักอ้ายคือเก่า
5: อันป้าแว่นน่ะเราสั่งอันยามองประจําเด้อล่ะ
0: อ๋อจ้าๆคุณพ่อบุญช่วยใช่มั้ยคะชื่อจริง
5: คุณเสียงเล่าบ่
0: จ้ะคุณค่ะคุณพ่อน้องพักแว่น2สะได้บูชายา
5: พักแว่น2นั่นล่ะแล้วก็มาให้อันให้อันแม่นําเด้อล่ะ
0: อ๋อไปแบ่งกันใส่เนาะแม่เน
5: าะอ้าวแม่ก็สิขอเพียงให้เราเต็มๆเด้อล่ะเด้อ
0: จ้าได้ค่ะ
5: ทุกอย่างคือสาวเด้อบ่ต้องให้โลนหรือบ่ได้ก็นาไม้ของแม่เด้อล่ะเด้อจ้าเด้อล่ะเด้อ
0: จ้าแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
5: โอ้กี่คนลูกสาวคืออยู่สวยกันเนาะล่ะกุ้งนางเนาะ
0: จ้าขาวคือเก่าจุนพูน
5: จ้อยๆเอาล่ะสวยๆหน้าไม้ของแม่เด้อล่ะเด้อ
0: ขอบคุณมากๆค่ะแม่
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคุณแม่ทั้งหนองนาค่ำนะคะฮักอ้ายคือเก่าส่งไปถึงนะคะสำหรับคุณพ่อบุญช่วยนะคะหรือว่าคุณพ่อน้องพักแว่น2นะคะสักครู่เดี๋ยวคงนั่งจัดส่งให้นะคะสำหรับผลงานเพลงทีทักทายทีแนะนำกันเข้ามาค่ะอย่าลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพนะคะเบอร์เดียวกันเบอร์นี้โทรได้ตลอดนะคะทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจเอาตามที่คุณพ่อคุณแม่สะดวกเลยนะคะสะดวกช่วงเวลาไหนบางคนบอกอีแม่บ่มีโทรศัพท์อีพ่อบ่มีโทรศัพท์เดจะต้องอาศัยโทรศัพท์ลางเทือกะขอให้เพื่อนบ้านโทรให้แน่นะคะบางเทือกะต้องรอให้ลูกให้หลานนะคะเลิกเลี้ยนมาจังได้โทรสั่งกะมีรอให้ลูกเต้าเลิกงานมาจังให้โทรสั่งให้กะมีเหมือนกันดังนั้นสะดวกช่วงไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะโทรสั่งได้ทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจเลย0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
6: แม่ลำไยได้รับอะไรลูกยานวด
0: จ้าคุณแม่ลำไยได้ครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
6: จ้า
0: ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
6: จ้าขอบคุณหลายๆจ้า
0: ค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆกุศลโทรมาแจ้งมาบอกลูกเต่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งน้ำรับสายค่ะพ
7: ่ออันว่าฟังเพลงเล่าอีกแน่
0: จ้าอีพ่อเพลงเล่าเพลงใดดีคะ
7: ปล่อยมือไอ้สานะ
0: ปล่อยมือไอ้สาเป็นเพลงเล่าเน
7: า
0: ะ
7: เอาขวัญค่ำทุกคนในเด้อ
0: จ้าใดเลยค่ะพ่อ
7: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณพ่อทวีจันทราชด้วยกันแล้วกันปล่อยมืออายสาเพลงเล่าเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวลูกสาวหาให้นะคะเดี๋ยวดูให้สักครู่090-2927444กาแฟก่อนค่ำนำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนำมันเขียวก่อนค่ำละกะสบู่ก่อนค่ำนะคะสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้เลย090-2927444เพลงนี้จากนะคะพออินไซด์ขวาแนะนำกันเข้ามาค่ะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
1: จ้าจ้า
2: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่แม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ย่ายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ย่าย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: สั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: นี่คือฝากใจไปกับนกนะคะผลงานเพลงที่แนะนำกันเขามากค่ะจากนะคะทางด้านน่าจะเป็นเราคงนั่งเปิดไร่สื่อก่อนลืมเร็วๆได้ไหมนะคะฝากใจไปกับนกนี่จากคุณแม่ตักไคล้หอมแนะนำกันเขามากค่ะทรงฝากตอนไปพี่น้องแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะทุกท่านด้วยนะคะทุกพื้นที่การรับฟังฟังเพลงมวลๆกันไปค่ะกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างสื่อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำของเฮาเอาไปดูแลสุขภาพกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ไพรวันโพทองอยู่ที่ตำบลหนองเรืออำเภอโน่นสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกและกาแฟก่อนค่ำอีกหนึ่งกล่องยอดรวมเป็น 1,650 บาทของแถมค่ะอีพ่อบอกว่าเอาเป็นเสือสีเขียวแต่ว่าถ้าเกิดบ่มีสีเขียวก็เอาสีอื่นก็ได้แต่ว่ายกเว้นสีแดงยกเว้นสีแดงสีเดียวขอบคุณรวมไปถึงสำหรับพออินไซขวาค่ะอยู่ที่ตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสั่งกาแฟก้อนคำ2กล่องกระใสเส้นก้อนคำอีก1กระปุกยอดรวมค่ะเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนขอบคุณสำหรับคุณแม่สงวนลักทิตาสารนะคะอยู่ที่ตำบลค่ำไหลอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีสั่งเป็นบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกแล้วก็กาแฟก้อนคำอีก2กล่องยอดรวมเป็น 1,250 ค่ะแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นขอบคุณสำหรับคุณพ่อสงัดนะคะแม่อุทัยโพธิจันทร์อยู่ที่อำเภอว่าริชภูมิจังหวัดสกลนครสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกค่ะยอดรวมค่ะเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นสบู่ก้อนคำสุดล้างหน้าแม่บอกว่าเที่ยวนี้แม่สิสั่งกับกุ้งนางเคยสั่งกับพี่บอยกับดีเจดิวหลายครั้งแล้วแม่ว่ารอบนี้สั่งกับกุ้งนางก่อนหน้าแม่ว่าขอบพระคุณมากๆค่ะสะดวกช่วงไหนสั่งได้เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋า0902927444ค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคุณแม่เหล็กออกตัวใด
1: เลขออกข้างล่าง04
0: ข้างบนล่ะคะ
1: อยู่ข้างบน212
0: 212โอ้ยดีเราสันกุ้งนั่งบ่ซื
1: ้อฟังว่าบ่มีโตเลย
0: มันบ่มีโตแม่กุ้งนั่งไปอันไปไอ้ลวงไห้แม่เพิ่นเอิ้นลวงไห้เนาะแล้วมันสิมีลูกบอลในหั่นมันบ่ค่ะยิบขึ้นมา1 3 6พะนะดีเราบ่ซื้อถ้าซื้อก็บ่ถูก
1: อันต้นก็ถือลอตเตอรี่เนาะบ่ปวด
0: แม่บ่แม่นพี่น้องเฮาบ่แม่ไปตรวจเบิ่งคักๆแล้วเกิดเป็นพี่น้องเฮา
1: ตายเนาะคิดบ่ปวดเปิ้นเนาะ
0: จ้าผู้ใดถือลอตเตอรี่เป็นพี่น้องเบิดจ้า
1: อันนั้นลูกหลานขอฟังเพลงแม่เด้อ
0: จ้าแม่เพลงใดคะ
1: เอาละครสิคิว
0: จ้าเพลงใดดีคะแม่
1: เพลงของอันนั้นแม
0: ่ค่ะ
1: ยังเอาเพลงมันนั้นแม่ดอนเพลงยัง
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะแม่5 4 3
1: ของเพลงแรกกันแล้วกัน
0: เพลงอย่างก็ค่ะแม่
1: เพลงกับเปิดดูละมวล
0: เอาสายันสัญญาเพลงใดก็ได้เนาะแม่เนาะจ
1: ้
0: าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆคุณแม่อย่าถอดเด้องวดหน้าเอาไม้เด้อแม่เด้ออย่าทออย่าทอแม
1: ่
0: เชื่อย่างเดียวในทั้งเนี่ยขอบคุณจ้าค่ะแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่สุภาพรดงใหญ่ด้วยนะคะโอ้เลขออก212วัดติแม่212กะเลขงามอยู่เด้แต่ว่ามันสื่อไปกับว่าถึงนะคือจังกุ้งว่างกุ้งนั่งว่าแล้วค่ะไปจับอันเลขปิงปองเนาะอยู่ในไหจับขึ้นมาได้เป็น136นะคะกับบ่มันได้แม่บ่มันเลยซื้อลืออยู่นะคะสุเทียนี่สิมันเด้สิมันแต่รู้สึกบ่มันโอ้ออกเลขนี่ได้ผลค่ะนะคะขนาดว่าเลขออกตัวใดยังบ่รู้เรื่องสุเทียนี่ต้องแบบเปิดโทรศัพท์ติดตามตลอดได้ว่าโอ้เลขออกตัวใด ตั้งแต่ออกเหล็กมานี่เขาทายอยู่ค่ะไม่ค่อยสนใจเรื่องเหล็กพ่อปันใดนะคะ0902927444เห็นเบอร์แม่สวัสดิ์อยู่แม่สวัสดิ์โทรมานี่คงนั่งเดาได้เลยค่ะต้องเรื่องเหล็กแน่นอนแม่ฉลาดแม่ฉลาดสารคามอีแม่จ๋าบ่ได้โทรหาลูกสาวโดนเราเห็นเบอร์เมื่อสักครู่แวบๆมาอยู่นะคะแต่ว่าติดสายซ้อนเมื่อสักครู่นะคะคุณแม่โทรใหม่อีกสักรอบนะคะเบอร์ใดกุ้งนั่งรับสายบ่ท่านค่ะถูกท่านเลยถูกเบอร์เลยกุ้งนั่งรับสายบ่ท่านกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะ0902927444ถ้าชัวร์ให้ป๋าผัวมางานเพลงที่ขอเขามาจากนะคะคุณแม่บัวลาฝากไปถึงทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะผู้ใดที่มีโครงการว่าจะป๋าผัวฟังเพลงนี้ไว้นะคะ

0: จ้ะแม่นค่ะแม่เดี๋ยวอันพ่อพ่อไปถึงละคนทรงจะโทรหาอีแม่นะคะจ้าจ้าแม่กองพลนานงามกาแฟ1กล่อง350เนาะแม่เนาะ
1: จ้ากองพลนามอินนะ
0: พลพลนามอินพลนามอินจ้าจ้าแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆรอรับที่บ้าน 1-2 วันค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะขอบคุณแม่กองเอาเหมือนเดิมนะคะสำหรับกาแฟก้อนคำหนึ่งเอาเสียงก็สวนกันเสียงสวนกันกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องนะคะ350จัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะ0902927444นะคะขอบคุณร่วมไปถึงสำหรับนะคะคุณแม่คุณแม่ทองกิมนะคะแม่ทองกิมนามสกุลเชียงสากุลนะคะอีเมลยูทีตำบลหนองนำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะคะสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนข้ามสูตรร้อน2ขวด300บาทนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะแม่สวัสดีค่ะ
2: สมุนไพรก่อนข้ามครับ
0: จ่าบานสมุนไพรก่อนข้ามกุ้งนั่งรับสายค่ะพ
2: ่
0: อ
2: เอา
3: จานหนวด
0: จ้าเป็น
3: จับสูบม่อนไง
0: จ้านวดร้อน1เย็น1เนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: จ้าได้จะพอเป็น300บาทมีอย่างอื่นเพิ่มเติมน้ำบ่ค่ะพ
3: ่ออันยากระใสเส้นนั้นมันคล่องเท่าไหร่
0: จ้ากระใสเส้นกระปุกหนึ่งอยู่ที่450บาทค่ะพ่อ
3: มีจักเม็ดกับ
0: จ้ามีทั้งเบิด30แคปซูลค่ะจ้า30เม็ด30แคปซูลจ้าอีพอปวดน้ำตนน้ำโตบ่ค่ะพ่อ
3: ปวดหัวเข่านี่ล่ะว่าเกี่ยวมั้ง
0: ปวดในเข่าปวดในเข่า
3: หัวเข่าขางหนึ่ง
0: ปวดเข่าขางหนึ่งก็คุณพ่อสามารถสั่งเป็นกาแฟก็ได้เด้อถ้ารู้สึกว่าเป็นการปวดในเข่าข้างในเข่าใช่ไหมคะข้างในเข่าเนี่ยคงนั่งแนะนำถ้าเป็นในเข่าเลยนี่แนะนำเป็นกาแฟไปลองเบิ่งจากกล่องค่ะพ
3: ่อกล่องเท่าไหร่
0: จ้ะ350ค่ะพ่อมี10ซอง
3: ม
0: ี10ซองค่ะพ่อ
3: เอาตะยานวดก่อนเดี๋ยวเอามานวด
0: ลองเบิ่งก่อนได้จะพอน้ํามันนวดเป็นร้อน1เย็น1เป็น300เนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ค่ะคงนั่งขอซื้อที่อยู่ในการจัดทรงให้พ่อเนี่ยค่ะ
3: โอ้อันที่อยู่ชื่อพ่อแก้วนาสมโพธิ์
0: จ้ะพ่อแก้วนาสมโพธิ์จ้าเจ้าพ่อ
3: บ้านเลขที่57
0: 57ค่ะพ่อ
3: หมู่เก้า
0: หมู่ที่9ค่ะ
3: บ้านนาดี
0: บ้านนาดี
3: ตำบลกุฏธาต
0: ุตำบลกุฏธาต
3: ุอำเภอหนองนาคำ
0: อำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นเราเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: ได้จะพอเบอร์นี้เป็นเบอร์พ่อเองเลยนะคะ
3: ครับ
0: จ้าจ้าประมาณน่าจะมืออื่นถึงครับพ่อขอนแก่น 1-2 วันไม่เกินนี้ของถึงนะคะ
3: ครับ
0: จ้าขอบคุณที่พ่อหลายๆค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่ะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับนะคะคุณพ่อจากทางน้องนาคำนะคะน้องนาคำจังหวัดขอนแก่นสั่งเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำนะคะสูตรร้อน1สูตรเย็น1 2ขวด300บาทนะคะจัดทรงไห่ฟรีเก็บเงินปลายทางกันพร้อมค่ะสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่อยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำของเฮาเอาไปดูแลสุขภาพกันค่ะติดต่อได้0902927444ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณแม่เข็มธรรมจินดาแม่บอกว่าขอเพลงแน่เด้อลูกหลาไอ้หนุ่มใบทองขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่สุภาพรดงใหญ่เพลงของนะคะคุณสายันสัญญาคุณแม่เกศรค่าแพงตามหาสายแน่นขอบคุณแม่บัวเรียนด้วยพี่แม่โทรทักทายเขามาค่ะปิดเบรกแป๊บเดียวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่น้ำกันต่อค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร
1: 042-742-7144-290-292-445 นะคะ
2: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444

วดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 รับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
4: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ

0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อื
1: ้อห่วยหัวหน้าการสั่นผมฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคั่นบ่ทาเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้อหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผมไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
4: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร0902927444 0902927444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ํานะครับ
5: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มกุมบอนคือแขแกงหางปานั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
5: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงห์หวาน

0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับ
1: จ้าขอบใจได้หลายลูก
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่คำพาจันดารัตด้วยนะคะขอบคุณที่แม่หลายๆกันแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้ระบุให้ต้องไปถึงที่แม่ว่าเอ๊ะเนี่ยคนส่งนี่จังใดจังไผอีแม่ไปเอาอยู่กลางบ้านจังใดนี่เนาะแม่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ระบุให้นะคะว่ารอบที่แล้วขนส่งไปส่งอยู่กลางบ้านบ่ฮอดจุดมุ่งหมายบ่ฮอดจุดหมายปลายทางว่าจังสั่นขอบคุณแม่มากๆค่ะแม่จ๋านะคะคุณแม่สั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะ2กล่องกระสายเส้นก่อนค่ำ1กระปุกนะคะน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอนอีก1ขวดยอดร่วมของแม่เลยจะเป็น 1,245 ส่วนของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดฮอนนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะคงนั่งรับนาทีอีก1ชั่วโมงขึ้นท่านขึ้นเวทีค่ะส่งเพลงนี้ฝากไปด้วยเกิบแตะแพรสนยองเขาเป็นสาวในเมืองแดดเขาก็บ่ถึกจักเถื่อนะคะเขาจุนพูน
2: เสนอเรื่องพาป้ามาจากบ้าน
0: เบิ่งตะเกิบเขากระตั้งกันกับเฮาแล้วเนาะพี่เนาะพี่สาวทั้งศรีสะเกดขอมา
2: เพื่อนบอก
0: เขาละใส่เกิบสนยองพูนน่ะตีนกับบ่แตกคือเฮาเด้เฮากับตีนแตกเนาะเฮ็ดเฮาเฮ็ดเวียกเด
2: ้พาลงกลาง
0: รู้สึกว่ามันต่างกันเหลือเกินว่าจังสันผู้เบาเขาก็ไปมักจังสันแล้วคนเขาชอบคนสวย
2: เขาพวง
0: เขาบอกว่าผู้ชาย 99% ค่ะแม่ 99% ของผู้ชายจะชอบแน่นอนค่ะดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนอันนี้ใส่ใจข้อนี่ส่วนมากต้องคบไประยะหนึ่งจังสิลูส่วนมากคืออันดับแรกดูที่รูปร่างหน้าตาก่อนว่าจังสันเดระวังเด้อมักคนงามนะคะระวังถือคนขี้คานเด
2: ้
0: อ
2: น้องเตรียมเธอบ่มี
0: ส่งงานเพลงนี้ไปด้วยค่ะตามคำขอจากพี่สาวทั้งศรีสะเกดแนะนำมาค่ะตอนรับเข้าสู่เบรกที่2ค่ะชั่วโมงที่2กับกุ้งนางส่งเพลงเพราะๆไปด้วยค่ะถูกพื้นที่การรับฟังทั้งไกลทั้งไกลนะคะจังหวัดต่างๆของคลื่นบ้านก้อนคำของเราปัจจุบัน18คลื่นค่ะแม
2: ่
0: 18คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะคุณแม่อายุส้นใดแน่นะคะถ้าอยู่อุดรจะมี2คลื่นนะคะ2คลื่นคลื่นหลักเลยค่ะเป็นมาวินเรดิโอคลื่นของพี่บอย 106.75 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองคลื่นที่2ของจังหวัดอุดรค่ะคือชนะชัยเรดิโอนะคะ 104.25 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอศรีธาต
2: ุ
0: ส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะแม่3คลื่นด้วยกันนะคะมีเพื่อนใจเรดิโอ 90.25 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองสอสมาร์ทเรดิโอค่ะ 100.75 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอกระนวนแล้วก็ FM 99.75 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอภูเวียงค่ะส่วนจังหวัดสกลนครค่ะ3คลื่นด้วยกันก็จะมีบรรจงโปรโมชั่น 98.25 ค่ะออกอากาศที่อำเภอเมืองเลิฟเรดิโอ 98.0 ออกอากาศที่อำเภอภูพานชมดาวเรดิโอ 107.50 ออกอากาศที่อำเภอสว่างแดนดินส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะแม่นะคะคลื่นคนภูทร 101.0ออกอากาศที่อำเภอโน่นสังนะคะส่วนจังหวัดมหาสารคามค่ะคลื่นนี้สีชมพู 87.50 ออกอากาศที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ 99.50 ออกอากาศที่อำเภอธาตุพนมอ๋อเมื่อนี้มีอีแม่ทั้งถาดพนมโทรมาอีแม่ว่าแม่ทิพย์นะคะแม่ทิพย์โทรมาบอกว่าเอ๊เหมือนวันนี้มีเสียงเพลงแทรกว่าจังสันนะคะอาจจะเป็นคลื่นแทรกหรือเปล่าอันนี้ยังบ่มั่นใจกงนั่งว่าแม่ล่องหมุนบังดูบ่แม่อีแม่หมุนบ่ตรงบ่ลังเทือถ้าเกิดเราหมุนไม่ตรงเสียงมันจะบ่ชัดค่ะเหมือนจะมีแทรกๆอยู่ตลอดแต่ว่าแม่บอกว่าแม่หมุนตรงอยู่เด้ตรงอยู่เด้แม่ว่าเดี๋ยวแจ้งให้นะคะคุณแม่จ๋ารวมไปถึงค่ะที่จังหวัดอำนาจเจริญ 104.25 จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ3คลื่นด้วยกันสำหรับอุบล 90.75 ค่ะออกอากาศที่อำเภอเมือง แล้วก็ 95.0 ออกอากาศที่อำเภอศรีเมืองใหม่แล้วก็ 103.75 ออกอากาศที่อำเภอน้ำยืนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะจ๋าจ้าแม
1: ่
0: จ๋า
3: ต้องมันยังอยู่หล
0: ายได้จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
3: ฟังเพลงเฉลิมพลแม่น้ำท่วมนี่จะมันไม่ใจหายเลยคนตกเสมอโหลดทั้งนั้นลั่นนี
0: ่เอาทั้งนั้นมาตกดีเถอะแม่
3: เออ
0: ทุกมือเลยบ่ค่ะแม่น้ำท่วมนี
3: ่ตกทุกมือนี่ก็มือตึ๊บไปอีกแล้ว
0: อยู่ที่อารันใช่ไหมคะแม่อารันยประเทศเนาะแม่เน
3: า
0: ะจ้าจ้าแม่ขอบคุณหลายๆในลูกสาวเปิดไทยนะคะ
3: กันบ่มีเพลงนั่นก็เอาเพลงขอมีให้ลูกชายเนี่ย
0: โอ้ขอมีให้ลูกชายโอ้อยากได้ลูกภัย
3: ลูกชายอยู่แต่ว่าเพิ่นก็เสียไปแล้วล่ะเพิ่นเสียไปไม่แจกเขาแล้ว
0: อ๋อเสียใจด้วยนะคะคุณแม่
3: เพิ่นกลับไปแล้ว
0: แม่มีลูกชายผู้เดียว
3: หลายหลายเพลงเฉลิมพลในบางหันแม่ก็เอาเพลงนี่แล้วเอามูนี่แล้วมาห้องเพลงให้เรา
0: อ๋อจ้าเสียใจด้วยนะคะคุณแม่จ้า
3: ทางเพิ่นขอเพิ่นไปดีแล้วลูก
0: สบายแล้วเน
3: า
0: ะแม่เน
3: า
0: ะค่ะคนอยู่ต้องสู้ต่อไปจ้าเป็นกำลังใจให้นะคะแม
3: ่เออ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะแม่ได
3: ้จ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่นะคะโอ้การสูญเสียเนี่ยคงนั่งว่ายิ่งสูญเสียนะคะลูกเนี่ยคงนั่งว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆนะคะสำหรับความเสียใจสวัสดีค่ะแม่ที
1: ดีเลยนะบังแท้แท้แบบ
0: นานหมุนตรงแล้วบ่แม่
1: มันบางเป็นแล้วมันนี่มันบางแท้มาแล้วมัน
0: จ้าค่ะแม่อาจจะเป็นแค่บางจังหวะ
1: ดีเลยบังดีเลยแจ้งแล้วบัง
0: จ้าชัดแล้วเนาะแม่เนาะ
1: เออทักๆ
0: แ
1: ล้ว
0: ค่ะขอบคุณแม่ทิพย์หลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ทิพย์ที่นะคะท่านพนมนครพนมด้วยตอนนี้ชัดแล้วแม่ว่านะคะชัดเจนเลยบ่มียั่งมาแสกเลยตอนนี้บางเทื่อคือมันเป็นแปลกๆเดี๋ยวค่ะเรื่องของคลื่นความถี่เนี่ยลังเทื่อก็ชัดชัดเด้นะคะบางเทื่อก็มีแสกแน่นิดๆหน่อยๆขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านค่ะบอกคลื่นยังบ่จบเลยจ้ะแม่จ๋าที่จังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นี่นะคะออกอากาศอยู่ที่อำเภอหนองไผ่ค่ะ 96.75 จังหวัดสระแก้วนะคะออกอากาศที่คลื่น 101.50 แล้วก็จังหวัดนครนายกนะคะ 98.75 นะคะนับเบิ้งแล้วทั้งเบิร์ดทั้งมวลนะคะปัจจุบันนี้18คลื่นด้วยกันค่ะที่รับลิงสัญญาณของบ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอบพระคุณอีเมลอีพอทุกท่านนะคะขอบคุณนายสถานีทุกท่านด้วยนะคะที่รับลิงบ้านก่อนค่ำฝากไปแน่ค่ะสำหรับสินค้านะคะจัดโปรถ้าเป็นโปรทีนะคะอยากจะได้ทั้งกาแฟทั้งน้ำมันหนวดน้ำจะแม่เอาเป็นโปรนี้นะคะโปรนี้คุ้มแน่นอนจริงๆทุกโปรคุ้มค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโปรนี้รับรองว่าคุ้มได้กาแฟก้อนคำไป3กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำอีก2ขวดในราคาแค่พันเดียวนะคะในราคาแค่พันเดียวนะคะได้กาแฟก่อนค่ำไป3กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำอีก2ขวดน้ำมันหนวดเลือกสูตรได้เลยนะคะว่าจะเอาสูตรไหนสนใจติดต่อได้นะคะกับโปรนี่จ่ายแค่พันเดียวเท่านั้น0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
4: จ้าเมนกาแฟก่อนค่ำ
0: จ้าแม่นจ้าแม่บานก่อนค่ำคงนั่งดับสายอีแม่ค่ะ
4: บ่
0: ค่ะ
4: จำเบอร์บ่ค่อยได้นะแต่เลยลองโทรมาเบิ่งให้สั่งกาแฟนี่จ้า
0: จ้าได้จ้าแม่เอาจักกล้องดีค่ะ
4: อันซีกล้องพันแม่นบ่
0: จ้าตอนนี้ยังเป็นโปรซีกล้องพันแล้วก็ได้ของแถมอยู่ค่ะแม
4: ่จ้าแม่สั่งมาละแค่นึง
0: จ้าก
4: าแฟนี้สนุก
0: แสดงว่าขาดตอนไประยะหนึ่งเลยบ่คะแม่
4: จ้า
0: ขาดช่วงไปโดนบ่คะแม่จ้า
4: บ่บ่นี่ฮ้อก็หมดน
0: ี่อ๋อจ้า
4: อันจักมื้อเฮาจังสิฮอด
0: อัน
4: นี้นะอำเภอม่วงนี
0: ่อำเภอม่วงจังหวัดอุบลล่ะคะแม่
4: จังหวัดอุบลจ้า
0: อ๋ออุบลน่าจะประมาณบ่เกิน2มื้อค่ะแม่น่าจะ2วันถึงค่ะ
4: จ้าแม่นอยู่งวดก่อนเพิ่นก็ว่า2มื้อก็เออก็2มื้อ
0: ก็2มื้อเนาะแม่เนาะแบบเก่าเลยค่ะแม่2วันถึงของแถมอีแม่รอบนี้เอาเป็นอันใดดีคะ
4: เอาเป็นอันมีหยังก่อนละเฮ้ยแม่แม่ก็ล
0: ื
4: ม
0: แม่ก็ลืมนะแม่เนาะมีเสื้ออ
4: ันอันนวดก็อันนั้นแม่อันเอาอันอันยานวดนะเป็นกระปุก
0: จ้ะของแถมมีหลายอย่างแม่ลองฟังเบิ่งเนาะแม่เนาะบ่มักอันใด
4: ค่ะ
0: จะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ค่ะแม่ยัดได้ย่างหนึ่งค่ะ
4: โอ้สบู่นี่มันเป็นสบู่แนวใด
0: สบู่สบู่นี่แม่ก็เลือกได้ค่ะมันปีกย่อยไปอีกจะมีสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้าถ้าเป็นสูตรอาบน้ำก็แก้ขั้นไข้ค่ะมีปัญหาเรื่องกลิ่นตรงเสียค่ะแม
4: ่
0: ค่ะถ้าล้างหน้า
4: ต้องเอาสบู่ล้างมือจ้ะ
0: จ้ะเอาเป็นสูตรใดดีคะแม่อาบน้ำหรือว่าล้างหน้าดีคะ
4: อันเอาล้างหน้าล้างมือ
0: ล้างหน้าเนาะแม่เนาะ
4: จ
0: ้ะได้จ้ะแม่เราส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้อฮื้อถึงค่ะแม
4: ่จ้ะจ้ะอันที่อยู่นี่อันคือสิมีอยู่เนาะ
0: มีค่ะคุณแม่อรพินคัตติบูลเนาะแม่เนาะข้อมูล
4: จ้ะจ้ะแม่น
0: ค่ะมีข้อมูลคุณแม่ค่ะแม่
4: จ
0: ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะ
4: จ้าสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่เคยสั่งแล้วจะมีข้อมูลเก่าอยู่ค่ะแต่ว่ากรณีที่ถ้าเกิดเปลี่ยนทียูใหญ่ทียูนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรอันใดคุณพ่อคุณแม่แจ้งลูกเต่าในเดอร์แมทเดอร์นะคะเพื่อที่จะได้ส่งได้ทันท่วงทีแล้วก็เร็วข้อมูลจะได้บ่ผิดพลาดนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรก็นะคะก็บอกว่าบ่ได้เปลี่ยนยังนะคะข้อมูลคือเก่าแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนนะคะแจ้งลูกด้วยนะคะ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
0: จากกรุงนั่งรับสายบันก่อนค่ำค่ะ
5: ก่อนค่ำป่ะครับ
0: ค่ะก่อนค่ำค่ะ
5: อยากฟังเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือไหม
0: หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือจ้าโทษจากไสค่ะพ่อ
5: จากอำเภอกันนวลจังหวัดขอนแก่นครับ
0: อ๋ออีพ่อยุกละนวลขอนแก่นเนาะพ่อเนาะ
5: ครับผม
0: หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือเดี๋ยวถึงคิวกุ้งนางส่งให้นะคะ
5: ครับผม
0: ขอบคุณมากมากค่ะ
5: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะคะเดี๋ยวถึงคิวนะคะกุ้งนางจัดส่งให้ก็แล้วกันนะคะ0902927444ปล่อยมืออายสาจากคุณพ่อทวีจันทราชอีพอสั่งสินข่าวหมูถ้าจำไม่ผิดน่าจะเมื่อวานใช่ไหมคะพ่อวันนี้ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะครบถ้วนสำหรับสินค้าจากป่านก่อนค่ำจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี้ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เบอร์สุขภาพดีเบอร์สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ090-292-7444 090-292-7444 ค่ะหนึ่งงานเพลงนี้นะคะจากทั้งคุณแม่ทั้งหนองนาคำแนะนำมาค่ะบอกส่งให้กับคุณพ่อบุญช่วยแน่ฮักอายคือเก่าค่ะ

0: าเรียกว่าถ้าเกิดความรักนะคะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนบอกว่ามันเป็นความรักที่แบบฝังจิตฝังใจเหลือเกินนะคะลืมบ่ลงจักเถื่อไม่เคยลืมสักครั้งนะคะก็ทรงฝากงานเพลงนี้ไปนำกันแล้วกันฮักอายคือเก่าศิลปินนักร้องสาวแจ๋วปานทิพย์นะคะฮักฮักแน่เนาะแม่เนาะนะคะความรักมันฝังจิตฝังใจนะคะมันหลายคนบอกว่าถูกทำร้ายจิตใจปันใดก็ตามแต่เด้ฮักคือเก่าสวัสดีค่ะจ้าปูเอากระใสเส้นค่ะ
1: เอาไปน้ำมันเขียว3ขวด
0: ค่ะกระใสเส้น3กระปุกน้ำมันเขียว3กระปุกนะคะกระใสจ้ากระใสเส้น3
1: กระ
0: จ้าก็กระใสเส้น3กระปุก 1,200 ค่ะน้ำมันเขียว3กระปุก450ค่ะยอดรวมเป็น 1,650 นะคะปู
1: เอาไปยานก็เอากระสายเส้นมากกระสายเส้นเพราะยานก็ไอ
0: ้ค่ะตัวแถมจ้า
1: เอาทอดเนื้อสูตรทอดเนื้อ
0: จ้าตัวแถมเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนนะคะ
1: ก็ได้แค่
0: จ้าก็จะ 1,600 กับ50บาทค่ะปูจ้าเดี๋ยวกุ้งนั่งล่องค่ะ
2: บ้าบ่อยไหมพูดมีเป็นผู้ชั้นมากนี่เบิ้ล30,000 กว่าดิ
0: หลวงปู่ใช่ไหมคะกราบนมัสการค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งดูตามเบอร์สักครู่นะคะ063094
2: 3บ้าบ่อยเบิ้ลเด้อ
0: 331ค่ะน่าจะมีข้อมูลค่ะปู่เดี๋ยวกุ้งนั่งค้นหาแป๊บนึงหลวงปู่ไพรนะคะ
2: ก็ดีเด้อ
0: ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะ
2: ขายดีๆเด้อลูก
0: สาธุค่ะปู่สาธุค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงปู่ไพรวัดดอนธาตุวิไลนะคะอยู่ที่บ้านทุ่งม่นตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนะคะมีข้อมูลค่ะมีข้อมูลครบถ้วนกระสายเส้นก้อนคำ3กระปุก 1,200 น้ำมันเขียวก้อนคำ3ขวดนะคะ450ยอดรวมนะคะเป็น 1,650 บาทของแถมเป็นน้ำมันนวดเฮ้อบ่เนี่ยคงนั่งคลืมนวดสูตรแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคงนั่งกลับไปฟังบทสนทนาก็ได้คุณพ่อคุณแม่จ๋าไม่ต้องกลัวนะว่าลังเธอโอ้ยดีเจเนี่ยมาลืมง่ายทะนอสั่งไปมันสิลืมบ่นะคะมันลืมก็บ่เป็นหยังค่ะเรามีการบันทึกไว้เรียบร้อยในการสนทนาเดี๋ยวคงนั่งกลับไปฟังใหม่น้ำมันนวดสูตรไม่ร้อนก็เย็นนี่ละเดี๋ยวคงนั่งหาข้อมูลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าแม่มอจ้าลูกสาวรับสายค่ะ
3: ว้ากาแฟ
0: ค่ะกาแฟ
3: 1,000
0: จ้า4 กล่อง 1,000 บาทนะคะแม
3: ่ค่ะ
0: จ้าของแถมแม่รับเป็นอะไรดีคะ
3: ดามนวดสีดำค่ะ
0: จ้าแถมเป็นนวดสีดำสูตรร้อน
3: ค่ะ
0: จ้าได้จ้าแม่จ้าส่งออกเหมือนเดิมที่อยู่เดิมนะคะ
3: ค
0: ่ะจะแม่รอสัก 1-2 วันของถึงนะคะ
3: ค่ะเอ้ยถึงเลยเด้อเบิร์ดกินแล้ว
0: เบิร์ดกินแล้วปกติถึงกี่วันจ้ะแม่ที่บ้านแม่ประมาณสักกี่วันถึง
3: จังวันนี
0: ้
3: เป็นวันพุธเนาะวันพฤหัสก็ถึงวันเดียวว
0: ันเดียวถึงถ้างั้นส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเหมือนเดิมค่ะแม่
3: ค่ะ
0: จ้าจ้าไอ้แม่อดเอาจักหน่อยเด้อแม่เด้ออดนิดนึง
3: ว่าน้ำเขาอันพี่มาส่งอยู่ส่งพ่อบุญเกิดวานนี
0: ่
3: ผมไม่เหมาะเด้เมื่ออื่นยังสิสร้างว่าใกล้สิมืดแล้วว่า
0: ค่ะ
3: สิบอยู่คาบริการแล้วเร็วเด
0: ้ค่ะใช่ค่ะแม่แป๊บเดียวถึงเนาะวันเดียวถึง
3: ค่ะ
0: จ้า
3: เขาจึงจำได้แล้วครับจงดู
0: จำได้เลยจำได้เลยอีแม่อดเอากันเด้อมือนึงมือนึง
3: ค่ะค่ะ
0: จ้าขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เมาะนะคะแม่เมาะบุญเกิดกาแฟก่อนค่ำสีกลองค่ะ 1,000 บาทของแถมเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสีดำสูตรร้อนนะคะแถมเป็นสูตรหอนนะคะแม่0902927444นะคะ0902927444แล้วกงนั่งทรงงานเพลงนี้ค่ะตามหาสายแน่นนะคะจากคุณแม่เกสรค่าแพงเดี๋ยวทรงไปหาแม่บัวเรียนนำกันแล้วกันค่ะไอแม่โทรมาทักทายอยู่เพลงได้ก็ได้เนาะแม่เนาะมวนเบิดนะคะส่งไปถึงทุกพื้นที่การรับฟังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนาง
0: จ้าเจ้าแม่สวัสดีค่ะ
4: คือเสียงห้ำกันวะ
0: มันห้ำกันหรือแม่
4: สะท้อนนะ
0: ห้ำกันยังไงอะแม่
4: เป็นเสียงสะท้อน
0: เสียงสะท้อนเสียงสะท้อน
4: จ้าห้ำกันน่ะเป็นอย่างวะ
0: เดี๋ยวนะแม่นะตอนนี้ห้ำไหมคะมันห้ำไหมตอนเนี้ยห้ำไหม
4: จ้าจ้า
0: ตอนนี้ห้ำไหมคะห้ำไหม
4: เออห้ำอยู่จ้ะ
0: ห้ำอยู่ห้ำอยู่อาจจะห้ำน้ำเสียงโทรศัพท์ของนางหรือจังใดบุนี่โอเคจ้าแม่ขอบคุณแม่นะคะที่โทรมาบอกนะ
4: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณแม่จำเนียงค่ะเสียงมันห้ำกันเหรอแม่มันเป็นจังใดค่ะมันห้ำน่าจะเซาห้ำแล้วเนาะแม่เนาะคำว่าห้ำนี่ต้องพยายามต้องย่าให้มันแปลงไปก็นี่ในของนางเนี่ยบอกคำว่าห้ำเนี่ยมันจะเป็นแนวอื่นไปตามหาสายแนนค่ะหนึ่งงานเพลงนี้ฝากไปด้วยสำหรับนะคะคุณแม่เกศรค่าแพงฝากไปหาแม่บัวเรียนน้ำกันแล้วกันค่ะพี่น้องแฟนรายการที่ติดตามกันอยู่ขอบคุณพ่อปัญญาด้วยนะคะพ่อปัญญาบอกว่าขอเพลงเนี่ยเด้อลูกสาวเพลงนี้ไม่เพราะเปิดให้พ่อฟังแน่พ่อปัญญาว่าถ้าเกิดเปิดเพราะใดก็ลองให้กุ้งนั่งลองให้พ่อจักฟังจักน้อยจักท่อนหนึ่งก็ได้ว่าจังสันเดี๋ยวขออนุญาตไปซ้อมนะคะพ่อ

นี่คือกับนะคะตามหาสายแน่นส่งงานเพลงนี้ไปด้วยค่ะแฟนรายการทุกท่านทุกพื้นที่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเวลาลูกสาวเบิร์ดแล้วเวลาหมดเวลาได้เพลงเดียวนะคะใดเพลงเดียวเพลงสุดท้ายถ้าดูตามคิวนะคะจะเป็นงานเพลงนะคะของคุณสายันสัญญาจากคุณแม่สุภาพรดงใหญ่ค่ะแม่บอกว่าเอาเพลงใดก็ได้นะคะของคุณสายันสัญญาสายันสัญญานะคะเพลงอุหลายเพลงบ่ท่านค่ะแม่จ๋าแม่เข็มแม่เข็มทำมาจินดาอีแม่ลูกสาวเปิดบ่ท่านไอ้หนุ่มใบทองอีแม่ขอมาตำแหน่งที่ไม่ต้องการจากแม่ทิพย์ที่นครพนมไม่ทันเหมือนกันจ้ะแม่น้ำท่วมนะคะจากคุณแม่ทั้งอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วบ่ท่านจอยแล้วก็จากกระนวลนะคะน่าจะเป็นอีพอทั้งกระนวลนะคะซื้อเพลงโอ้ไล่มือกุ้งนางเพลงนี่อันบ่ออกเลยจ้ะพ่อหนุ่มอ๋อหนุ่มนาข้าวข้าวสาวนาเกลือแม่ฮู้นะคะที่อ่อนตาร้องไห้ใส่เดือนบ่ท่านจอยคุณพ่อปัญญาเพลงนี้ไม่เพราะนะคะบ่ท่านคือกันเจ้าพ่อนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกออเดอร์เลยนะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก้อนคำเข้ามานะคะผู้ใดที่สนใจอยากได้สินค้าจากบ้านก้อนคำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0902927444 0902927444นะคะเวลากุ้งนางเบิดแล้วส่งต่อหน้าที่ต่อไปค่ะดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อกับรายการสดๆเลยนะคะติดตามต่อกับดีเจดิวค่ะส่วนกุ้งนางเองมืออื่นกลับมาพอกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ห้ามของของเต็มทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

โดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: กซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: ให้เอากันละก็ให้ฮักกันแม่กลับบ้านก็เด้อสายใจก็ได
1: ้ดูยแม่กลับบ้านซะแม่กินหอดแม่ก็จังไปมายามเอาเด้อ
0: ถ้าเราบ่ได้ดอกพอหั่นน่ะถ้าเกียดมื้อนี้มื้อลุ้นแล้วก็ใจดีดอกแม่ไปกันเด้อ
2: โชคดีแม่เด้อสร้างแล้วถ่อมสายใจเอ้ยพอแล้วสิว่าจังได๋ก็ตามเล่าเพิ่นถิ่มเฮาแต่เฮาบ่ถิ่มเพิ่นก็แล้วดอกปั๊บสิให้กินข้าวซื้อน้ำ
0: แล้วบ่เป็นหยังดอกอ้ายบ่หายดาอย่าถือตาจังสมมาภายหลังบัดเป็นดีใจแล้วเพิ่นตัดแล้วแสงเสียวงวานน้องบ่วางพ่อนาเอ้ยพ่อบ่สงสันตาแล้วแต่เพิ่นสิปล่อยทิ่มน้องยังยิ้มให้พี่ควงความรักเปรียบดังบ่วงผูกมัดกัดจัดใจพี่เอ้ยความหลงไหลเลลู่ก่อนพวนให้คนเป็นบ้ายอมเสียโตเสียหน้าตนาพาวิ่งเล่นบุญปลาใส่เน้นปัญญาเต็นเป็นปันหมายมันไว้แต่ป้าแล้วแต่เฮาอยู่สันฟ้าโบราณว่าบ่มีผีดอกพี่เอ้ยความรักคืออย่าปิดติ่มลูกในตองพาประยองตะนั่นเต้นเป็นสายบ่ฮู้เมื่อได้เป็นเมียพี่แล้วสิเป็นแก้วหน่วยงามก็พ่อแม่สิห้ามน้ำตันกันบ่อยู่ละลอยด้วยผู้

สายใจเอ้ยน้องอย่าได้คิดสั่นกันใจโยสิมีสูงเรื่องความรวยหรือทุกข์สิแข่งกันจังใดได้ไผก็หวังมีหน้ารักษาสิมันแกนถึงสิทุกข์เหลือแสนพี่สิทนต่อสู่หาเลี้ยงอิ่มพี่บอกว่าจนมื้อนี้มื้อใหม่สิมีมาสิ้นอาสาเฮาดีอาจสิมีกันหลานอ้ายสิจัดการทําสร้างก็ทางพ้นปู่บักทั่วบ่ต้องกลัวทะลักอ้ายโสตายรวมท่วมคุมจนปานใดพี่ดวงจันทร์ก็สิตุ่มมาอยู่ซุ้มแล้วกินเย็นเรื่องที่เป็น

ล้วพ่อแต่มือไม้เต้ามาบ่อยู่ทานมวนวันเวียนวนก็แปรผันมันดังกันกับตีนวงละลายวันโลพิจารณาสิมากายมาเวชันนี้ลูกจนท้องแก่ต้องเหินกายผ่านแล้วเห็นจ่อยพี่บ่มาละคืนใดใดน้องก็รออยู่ท่าตั้งตาเวลาเดิกละบางคืนจนตีสองในพอมุ่งจนคอแงนละหรือแม่นเป็นสิมาต้มชมเชยแล้วเปิดนายจะลืมบัวคือแล้วที่อายจัง

0: น้องเอ้ยอำคุ้มหลับไว้บ่ได้ทองก็ใหญ่ไปนำ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักเมสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 044-290-292-7444ดี
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

าการสินสิ้นหวังครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่ฮันนี่ศรีอีสานหยิบเอามาฝากเอามาต่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการปกติกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกระตันนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องตั้งแต่บ่ายสองครับยิ่งยาวไปหอนฮกมุ่งโดยประมาณครับ17นาฬิกากับอีก11นาทีคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางพูนครับทางอำเภอภูพานตอนนี้ได้ยินไปวังนั่งในไฟดับครับ

0: บุญศรี
1: ค
0: ุณพ่อก็โทรกันเข้ามาว่าคลื่นทางอำเภอผู้พ่านเป็นจังไดเนาะว่าซั่น
1: สุขราซาวน่า
0: คือบ่ได้ยินเสียงละเบาเดียวตอนนี้ปกติแล้วนะครับไฟดับว่าซั่น
1: ศูนย์
0: ครับ2927444ครับ0902927444
1: สุปอยหัวพังดังปองดังปอง
0: หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ
1: ตั้งตรอทุกวันไม่เหนื่อยหาย
0: ส่งแรงจิตเติมแรงใจ
1: ทุกวันไม่เหนื่อยหาย
0: หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได
1: ้ทำด้วย
0: เพลงอยากจะฟังเพลงใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใบเสียงระปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจหรือว่าสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ครับดันดังในเด้อลูกเด้อสถานี
0: ได้รับได้ยินเสียงแล้วเนาะพ่อเนาะ
2: ไม่นี่แล้วเลย
0: โอเคครับผมว่างเนื่องในไฟดับครับผม
2: บอกกันเลยว่าเป็นยาสถานีสถานีลูกกูว่าเต็มที่เลย
0: ฟังไปฟังมาคือไม่ได้ยินเสียงว่าเต
2: คือไม่ได้ยินเลยไปทางไหนพอวะ
0: ตอนนี้ปกติแล้วนะพ่อเนาะ
2: ครับปกติแล้วลูก
0: ครับผมมีพ่อฟังเพลงใดบอครับผม
2: ครับ
0: ครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อบุญศรี
1: คอยละคอยอ้ายทั้งปี
0: ตอนนี้ได้ยินปกติแล้วว่าสั่นขอบพระคุณอีป่อหลายๆครับ

แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ซูมือป่อแต่บ่ได้ยินเสียงแน่ก็เพิ่นก็โทรมาบอกโหลดนะครับเป็นตะฮักคือหยังนี่ตัวปกติก็ฟังอยู่นะมื้อนี้เป็นจังได๋ว่าซั่นเพิ่นก็โทรมาบอกกันครับหลายๆพื้นที่เด้ที่เสียงบ่ชัดแจ๋วหรือว่าเสียงบ่ค่อยได้ยินหรือว่ามีคลื่นแสบสุราซาวน์เพิ่นก็โทรมาบอกโหลดครับเอาจังได๋ก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านแฟนเพลงแฟนรายการเฮาหา090ครับ2927444ครับ090 292 7444ครับ

0: จะสีกล่องไง
1: อ
0: ๋
1: อของยังเป็นของแถมครับพ่อ
0: เอาไอ้น้ำนวดเสียดสีดำสีดำ
1: น้ำมันนวดสูตรร้อนนะพ่อเนาะ
0: ครับครับครับครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้คุณพ่อมืออื่นแล้วพ่อเด้อ
0: ครับผม
1: ครับผมครับผมขอบพระคุณพ่อหลายๆครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ียน
1: ขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อวิรัตจะดีทางปุ่นละครับทางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
0: ไม่สบตากันเป็น
1: ครับพ่อมานะครับเอากาแฟให้พ่อน้ำในเด้อว่าสั่น
0: ไม่ดี
1: กาแฟสี่กล่อง
0: โทษดีเพราะความรู้ต่าง
1: ของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อน
0: ได้ไม่ถูก
1: เอาขอบพระคุณนะครับคุณพ่อหลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
0: ที่ผมเพียง
1: รับรู้สึกว่าเว้าบ่แสบหลาย
0: มา
1: เสียงมันส่ง
0: ผิดพลาดไป
1: ได้ยินข้างเดียวไหมคร
0: ับใครเถิดธนาม
1: ันเป็นน้ำไม้หื้อใดบุน้อง
0: ผมคนบ้านป่าคอยว่าจะไม่หวานกินใจ
1: เอาครับ090ครับ292 7444ครับ090 292 7444ครับปล่อยแม่แฟนเพลงแฟนรายการโพธิกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำสู้หม่องสู้แจ
0: ๋
1: ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได
0: ้เก็บเอาไว้
1: 090-292-7444 090ครับ292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ

0: เอาซี่ก้องบ่ครับผม
1: จ้า
0: จ้ากาแฟเอากาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยของแถมออกขอเป็นอย่างครับ
1: น้ำมันสูตรเย็นจ้ะ
0: ขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยนะครับส่งในนามของคุณหนูกุลคือเก่าครับผม
1: จ้าจ้า
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ขอขอบุญขอบคุณนะครับคุณหนูกูนนะครับทางพูนนะครับตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟซีกรอง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นน้ำมันนวดสูตรเย็นจัดส่งให้นะครับมืออื่นค่ะจัดส่งให้วันพฤหัสมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร์ได้รับสินค้าเมื่อวันอาทิตย์นะครับสินค้าบัตรในหอนาเฮียนาบานโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามเมื่อเสาร์ก็โทรสอบถามในห้างเขาได้เลยครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองดีเจสาวสวยแห่งทีมงานโทรถามดีเจกุ้งนางได้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์ก็รับ292-744-0902นะครับ7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้คุณตาคุณยายนะครับที่สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ090-292-7444090ครับ292-7444เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับส่งสิไข่ไข่แน่บ้านี้มาสองเสียงแล้วส่งสิเว้าแสบกว่าเก่าได้บ้านี้เป็นน้ำไม้เฮือใดเบื่อแล้วเนาะแม่เนาะ17นาฬิกากับอีก33นาทีครับอยากจะฟังเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่

ัญญาเดือน3ครับจากคุณแม่อังคณางคุณชัยแล้วก็คุณพ่อเทพพรเพชรอุบลหยิบเอามาฝากเอามาตอนคนตาคนยายนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเวลาจันจอมอจันเขาแล้วนะครับจังไรก็ขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณนะครับทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาดิวกริตนันปูบาดิวบุญนะครับบ่มีเงินซีมากล่องบ่มีท่องซีมาให้ดอกอีเมียมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นนะครับมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่มุ่นมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เหรียญสิงแสงบ้านดอนหันครับตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเทียมน้ำสุร้อนขอบคุณนะครับคุณแม่ยุรีเกิดเพชรตำบลโนนทองอินอำเภอกู่แก้วอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเทียมน้ำมันเขียวขอบคุณนะครับคุณพ่อชมพูอำไพบ้านใต้พัฒนานะครับตำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นน้ำมันสูตรร้อนขอบคุณนะครับคุณแม่คำปุนอุดมศรีบ้านนะครับน้องเม็กตำบลหัวเรืออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่นันทนาเควิงตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสายตา1กระปุกสบู่อาบน้ํา3ก้อนล้างหน้าอีก2ก้อน1,045 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สีใครสีหอนบ้านกุดเตานะครับตำบลนามะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูกาแฟ2กล่องกระใสเส้นเล็ก1กระปุก 1,050 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่มวลสีมาเคนตำบลศรีวิเชียนอำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ2กล่อง600บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสายคูณเหมาะสมานครับตำบลทับพริกอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟ1กล่อง350บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่คูณคะพันตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าคุณหนูสีม่วงขอบคุณนะครับคุณพี่พิมพ์สารสิทธิ์อยู่ทางบ้านหัวบึงทุ่งนะครับตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับน้ำมันวัดสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ประกอบแก้วอุราพันธ์บ้านพลแพงนะครับตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมน้ำมันวดสูตรเย็น2กระปุก300บาทเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วานิดาละลอกน้ำบ้านพ่นสูงตำบลพ่นสูงอำเภอบันดุงนะครับอุดรธานีน้ำมันวดสูตรเย็นนะครับ2กระปุก300บาทเอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พัดมาตราตำบลกุดโดนนะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ2กล่อง600บาทขอบุญขอบคุณคุณดวงแก้วลือชากุลแล้วไปหาแฟนอยู่อบต.บ้านฝางครับตำบลบ้านฝางอำเภอสะไครนะครับจังหวัดหนองคายกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าคุณหนูขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วันเพ็ญคำศรีพล
ตำบลโคกภูอำเภอภูพานสกลนครกาแฟ2กล่องฮูกอร่อยบ้างขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่ออุดรจันพรมบ้านโน่นจิกนะครับตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสายตา1กระปุก650บาทครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรตั้งจิตตำบลสางทอหน่อยนะครับมาเพื่อหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อวิรัตยะดีตำบลแวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนและก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณหนูกุลตำบลดุมใหญ่นะครับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของจำรวยขอเปลี่ยนน้ำมานวดสูตรเย็นขอบพระคุณนะครับทุกท่านทุกออเดอร์ทั้ง19ออเดอร์ที่สั่งซื้อนะครับกับปูบาวดิวกริตานันคุณตาคุณยายไอ้ไอ้น้องนงลงปานาอานะครับที่สนอกสนใจผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี090ครับ2927444 0902927444ครับ

ลำเวลาเบิดเวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าพบกับผมใหม่อาจจะเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: พระรามกลับกรุงพระรามสีดาพระลักษณ์ได้พำนักอยู่ที่นครขีดขินหนึ่งคืน
1: เมื่อไพร่พลทหารวานรแห่งนครขีดขินและเมืองชมพูได้กลับมาถึงเมืองของตนเช่นนี้แล้วเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พำนักอยู่ที่เมืองของตนเองเสียเลยไม่ต้องยกขบวนไปส่งเราถึงกรุงอโยธยาหรอกขอให้เฉพาะท่านสุครีพหนุมานองคตชมพูพันชามพูวราชและพิเภกตามไปส่งเราเท่านั้นก็พอ
0: แล้วขบวนของพระรามก็ออกเดินทางต่อไปกล่าวถึงพรานกุขันกับบริวารเฝ้านับวันรอพระรามเสด็จกลับจากเดินป่า
2: ฮ่าๆบัดนี้ครบปีที่14ที่พระรามจะสิ้นสุดการเดินป่าเพื่อกลับไปครองราชแล้วดีใจจังเฮ้พวกเราออกเรือข้ามไปฝั่งนู้นได้แล้วอีกไม่ช้าองค์รามก็จะเสด็จมาถึงแล้ว
3: ดูนั่นสิมีพวกมนุษย์ถืออาวุธเดินขึ้นฝั่งมาทางนี้แล้ว
4: จะมาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้เตรียมรับกันให้ดี
3: เฮ้ยยุทธพวกจะเป็นใครกันเนี่ยฮะ
2: พวกวานอนที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นอยู่ในป่าแถวนี้เลยนี่นะ
3: เดี๋ยวช้าก่อนช้าก่อนเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นแหละ
2: อ๋อเหรอ
3: พวกเขาเป็นใครหรือพะยะค่ะ
0: และพระลักษณ์ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ทั้งฝ่ายวานอนและพรานกุขันฟัง
3: ข้าต้องขออภัยด้วย
2: ข้าก็เช่นกันถวายบังคมพระเจ้าค่ะบัดนี้พระราชบารดาของทั้ง3พระองค์และพระอนุชาทั้ง2กำลังรอการกลับมาของพระองค์อย่างร้อนรนหากพระองค์เสด็จกลับเข้าพระนครช้าไปอาจจะไม่ทันการพะยะค่ะ
1: จริงของท่านฉะนั้นเราจะให้หนุมานรีบเข้ากรุงอโยธยาเพื่อส่งข่าวให้ทราบว่าเรามาถึงที่นี่แล้วอย่าได้ร้อนใจไปเลย
0: พระเจ้าค่ะณกรุงอโยธยา
5: โถลูกแม่ได้โปรดรออีก 2-3 วันเถิดอย่าได้เร่งรีบเข้ากองไฟอย่างนี้เลย
6: ท่านแม่ในเมื่อบัดนี้ครบ14ปีตามกำหนดแล้วท่านพี่รามยังไม่กลับมาลูกจะขอเดินเข้ากองไฟตามสัจจะที่ให้ไว้ท่านแม่ลูกจะไปต้องขอลาก่อน
0: ช้าก่อนพะยะค่ะ
6: ฮะใครอะ
0: ถวายบังคมพะยะค่ะ
6: อ๋อหนุมาน
0: บัดนี้พระรามได้เดินทางมาถึงแล้วและได้แวะนมัสการฤาษีวสิทธิ์และฤาษีสวามิตรอยู่ในแม่น้ำสตงทำไมยังมาไม่ถึงพะยะค่ะ
6: อ๋อพี่รามกลับมาแล้ว
0: ทั้งหมดจึงได้ยกขบวนเสด็จไปรับพระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาร
5: ามลูกแม่
7: ท่านแม่
5: รักลูกแม่
7: ท่านแม่
0: จากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงอโยธยาหลังจากนั้นก็ได้จัดพิธีราชาภิเษกให้พระรามได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์กรุงอโยธยาพระรามได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่ขุนทหารทั้งหลายที่ช่วยในการศึก
1: ท่านสุครีพให้เป็นพญาไวยวงศ์สาครองเมืองขีดขินท่านพิเภกเป็นท้าวทศคิรีวงศ์แห่งเมืองลงกาองคตเป็นพญาอินทรานุภาพอุปราชเมืองขีดขินชมพูพานครองเมืองปางตาลโดยให้ชามพูวราชเป็นอุปราชพรานกุขันเป็นพญากุขันธบดีให้เป็นใหญ่ในหมู่พรานส่วนหนุมานมีความชอบใหญ่หลวงนักเราให้เป็นพญาอนุชิตครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งและให้น้องรักเป็นที่ปรึกษาสอนงานราชการส่วนพรตและสัตรุษก็ให้กลับไปช่วยราชการพระเจ้าตาที่เมืองกายเกตเช่นเดิม
0: แล้วทั้งหมดก็ทูลลากลับไปครองตำแหน่งที่พระรามได้พระราชทานให้
8: ขอเดชะ
1: มีอะไรเหรอเทพบุตรมาตุลี
8: ข้าได้รับบัญชาจากองค์อินให้ลงมาเป็นสารถีขับรถมหาเวชัยยันให้พระองค์ในการทำศึกปราบทศกัณฐ์นั้นบัดนี้พระองค์ก็ได้สังหารทศกัณฐ์จนสิ้นแล้วข้าจึงขอทูลลาเพื่อกลับไปยังทิพย์วิมานพระเจ้าค่ะ
1: ได้สิแล้วฝากขอบพระทัยองค์อินที่ทรงให้ยืมรถมหาเวชัยยันและตัวท่านมาช่วยขับรถในครั้งนี้ด้วย
9: จากนั้นเทพบุตรมาตุลีก็ลาพระรามกลับไปเมืองสวรรค์ทันที
0: เช้าวันรุ่งขึ้นโอ้ยวันนี้ต้องนั่งบัลลังก์ออกว่าราชการซะแล้วสิเนี่ย
10: ถวายบังคมพะยะค่ะ
4: โอ้ยทำไมบัลลังก์จะได้ร้อนเป็นไฟเช่นนี้นะแม้องค์รามจะยกกรุงอโยธยาให้ข้าร่วมครองเมืองครึ่งหนึ่งแต่ข้าก็มีบังอาจ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุง

0: รักแม่รักธรรมชาติเลิฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: นาฬิกาน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042714384

0: เข้าอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดคัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมาน

0: น้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มันแมนเยอะได้ละเนาะคุณพ่อคุณแม่ทาลีนะครับยังใส่อนุนี่นั่นวัดได้เด้ถนนหนทางจังสี่เฮาก็สามารถที่จะใส่ตลับเม็ดใส่นู่นนี่นั่นวัดได้เฮาฮู้จักว่าไกลหรือไกลแต่ว่าใจคนนี่นะมันวัดบ่ได้เฮาสิใส่อีหยังวัดใจคนเห็นหน้ากันสู้มือสู้เว้นจังสี่ตัวกันก็มีได้ละเนาะไม่ตรงก็ยังว่ามันบ่แน่บ่นอนนะครับก็ยังว่าคนก็ยังว่ามุนเอเล่แล้วเว้ยเอา18นาฬิกานะครับกับอีก13นาทีกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับได้เดินทางนะครับมาห่อนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายนะครับบริกสุดท้ายแล้วครับผมจังไดก็ขอบบุญขอบคุณทุกท่านทุกพื้นที่ขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่จิตนามสาตำบลพระยืนอำเภอพระยืนนะครับจังหวัดขอนแก่นคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นกระปุกหนึ่งให้แม่น้ำเด้อเบ้าดิวเด้อวาสันขอบพระคุณหลายๆครับที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับผมสวัสดีครับคุณแม่จัน
1: จ้า
0: จ้า
1: ก่อนคำมาส่งเหรอเด้ออ
0: ๋อ
1: ก่อนคำมาเอามาให้บ้างน่ะ
0: โอ้ก่อนคำเอามาให้แล้วตี
1: จ้าไอ้เก้าแหละแต่ว่าเป็นนังขี่รถคันงามงามมากกับผู้หญิงคนหนึ่ง
0: โอ้ไอ้เก้าเนี่ยแหละไปส่งวะตี
1: ไอ้จ้อยๆล่ะ
0: โอ้ไอ้จ้อยๆพูดล้อๆนะบ่อีเมีย
1: อย่าเพิ่นรู้จักเพี้ยนแล้วเพิ่นบ่ได้โทษนะเพิ่นโทรมาบอกซื้อว่าเดี๋ยวมาให้มื้อนี้

0: เออเพิ่นก็แลไปส่งเลยว่าติ
1: มันกินแบบใดบัดนี้มันกินแบบใดแม่ถามนะอยากก่อนคํากับกาแฟกินแบบใด
0: ไอ้แม่เอากระใสเส้นไปได้เนาะแม่เนาะ
1: จ้ากระใสเส้นกับกาแฟแม่บิว
0: กาแฟนี่อีแม่กาแฟนี่กินยามใดก็ได้นะแม่เด้อยามมื้อเช้าขึ้นมาแม่ก็ชงกินได้เลย
1: บัดนี้ยานก่อนคํากิน
0: บัดนี้ในกระใสเส้นนะครับกระใสเส้นยามมื้อเช้ากับยามมื้อแลงหลังอาหารครับแม่
1: จะได้กาแฟเขากินย่ำไรก็ได้แม่นบ่
0: จ้าเนี่ยกาแฟนี่แม่ตื่นขึ้นมาก็กินได้เลยหรือว่าย่ำเที่ยงย่ำบ่ายแต่ว่าส่วนมากก็สิแนะนำให้สิกินย่ำมื้อเช้าล่ะครับแม
1: ่โ
0: อ้ย่ำมื้อเช้านี
1: ่
0: ครับ
1: เพิ่นเอายานวดสีขาวมาให้อยู่หอมหอมแม่เปิดเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะ
0: เออมันเป็นชนิดครีมเป็นไอ้กระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวเนาะแม่เนาะ
1: จ
0: ้าจ้าแม่เอาขอบพระคุณแม่จันหลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้าเดี๋ยวมื้อนแม่จังอีขออันโทษไปขอตั้งเพลงดอก
0: จ้าได้ยังกินแรง
1: เอ้าลูกกันเขาเฮ็ดอีหยังกินล่ะ
0: เขาเฮ็ดอีหยังกินนี่แม
1: ่ซุปบ่ไม่กับอันทอดอีหยังล่ะทอดหมูทอดอีหยังเขานั่นล่ะ
0: โอ้นะครับ
1: แต่ว่าแม่กินแล้วแม่บ่ได้กินพร้อมเขาจักเทื่อแม่กินตะบ่าย 3:00
0: ป๊าดโถกินบ่าย 3:00 เทื่อเดียวแล้วเลยติ
1: แล้วเลยย่ำมื้อเช้าแม่ก็กิน 6:00 เช้าบัดนี
0: ้ข้าวเที่ยงได้กินย่ำใดบัดเนี่ย
1: ข้าวเที่ยงกิน 5:00 เช้า
0: ย่ำมื้อเช้านี่
1: ได้นั่นบ่ได
0: ้ย่ำมื้อเช้านี่ 6:00 ย่ำเที่ยงนี่ 5:00 เช้าแล้วก็ข้าวแล้งก็บ่าย 3:00
1: เจ้าบ่าย 3:00 หมดมื้อเช้า 6:00
0: เบ้ยของแท้อีหลีว่ะ
1: ลูกจะว่าว่าอีแม่จงได้อดได้เอาอดมันเคยแล้วเนาะมันยังเน
0: า
1: ะ
0: แม่นอีแม่ตาขนาดพระอยู่วัดเปิ้นบ่ฉันเกาแล้งเปิ้นก็ยังอดได้เน
1: าะเอ้าถ้าแม่ไปจังหันมื้อนั้นพานั้นฉันเขาแม่ขอกินก่อนเพิ่นเนาะ
0: โอ
1: ้พาบ้านเจ้าของดอกว่าเอ้า
0: เ
1: ปลี่ยนนี่ยังล่ะยายบัดนั้นประวันฉันมันเปลี่ยนรถแดนหลวงปู่ไม่ฉันกินเอาไปฉันก่อนซะนะ
0: เอาไปฉันก่อนมาติ
1: ฉันแล้วมันหัวขวัญกันด้วยบัดนี้เอาเนี่ยกล้วยของวัดเอาไปกินเลยเพราะนั้นละว่าพากับพี่น้องเจ้าของบอกว่าปฏิกาว่า
0: พระนั่นพระนี่ฮันโดนฉันหลายก็เลยฉันก่อนพระมาติ
1: ฉันก่อนพระ
0: เอาขอบพระคุณนี่แม่หลายๆครับผม
1: จ้
0: า
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่จันนารีบ้านโนนตานครับเชียงเพ่งเฮาเชียงพินเฮานี่ล่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับเอาของเตี่ยหลีนะครับฉันก่อนพระโอกินก่อนพระอีแม่บ่าหลวงปู่หลวงตานั่นฉันหายหลายสัวสิฉันกับ 7:00 8:00 เว้ยก็เลยใส่ก่อนพระเลยมาเนี่ยอันใดคือเก่าคือเดิมแล้วเนาะแม่เนาะที่ไม่ตรงเพราะรักไปเอาขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่จันด้วยนะครับว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อผู้เบาเติ้นเพิ่นไปส่งเรียบร้อยแล้วครับไปส่งหอหน้าเฮียหน้าบ้านพุ่นละขวัญใจคนยากครับ090ครับ292744444ครับ090 292744444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และกระหลังใหม่กันได้ครับคุณตาคุณยายอุทิศให้สาวมาใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่านะอาพอห่างแม่ใหม่สู้คู่สู้คนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาเอาไปล้างหน้าอาบน้ำโทรมาหาเบาดิวได้เลยเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับ

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444

ปรดเถิดดวงใจครับเนื่องผลงานเพลงนะครับจากทูลทองใจเป็นผลงานเพลงเก่าๆจิบเอามาฝากพี่ตอนน้องฝากคนตาคนยายเอียไอตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำหลายผู้หลายคนเปิดวิทยุย่ามมือแรงเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานกินข้าวกินน้ำซ้ำปลาบางผู้บางคนกาข้าวน้ำซ้ำปลาก็กินเรียบร้อยแล้วล่ะกำลังจิ้มเขียวฟังวิทยุอยู่ได้เดี๋ยวเนี่ยว่าแต่ได้ยินเสียงเพลงเก่าเก่าจังสี่ละน้อยขึ้นหอดความเก่าความหลังนี่กะสีว่าสมัยยังเป็นเบาสมัยยังเป็นสาวแต่ก่อนแต่กี่นะนะเพลงนี้ดังใหม่ๆแต่กี่เป็นกะสีว่าน้อฟังไว้แนบหลังหอมดอกจิกขึ้นหอดความหลังหอมดอกข้างขึ้นหอดความเก่าหอมดอกขัดเข่าคือสีเทาบ่เป็นว่าสันเด่นหลายผู้หลายคนนะครับกำลังความรักว่าด้วยกินข้าวน้ำซ้ำปลาอยู่ไม่พลาดได้ยังกินแรงนะแม่เนาะได้แนวแสบๆกะเอิญได้ล่ะเสียงสั่นเมื่อใกล้สาเบามาตั้งแต่บ่ายสองเพิ่นได้เดียวเนี่ยท้องมันกระบกเด้อยู่ในท้องนี่มีแต่ล่มตัวเดียวนี่ตั้งแต่บ่ายสองหน่อยยิ่งเงาๆไปหวนหกโมงกว่าแม่โอ้อีกแต่เอานี่ก็18นาฬิกากับอีก28นาทีแล้วเคยหวานถึงเปลี่ยนจากหนึ่งกลับมาอยากจะฟังเพลงไหนนะครับให้มันถึกอกถึกใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยเด้อหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เพลงเก่าเพลงใหม่ครับเปิดได้เบิดนั่นละเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายแต่ว่าเพลงใดที่มันสองแง่สองงามก็ขออนุญาตขออภัยขอได้แต่ว่าเปิดบ่ได้ครับเอาเพลงที่ฟังแล้วมันม่วนหูจังสี่เนาะอีเมียมันแรงเพลงรักกันการแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444ครับ090-292-7444ครับ

เวลัมเวลาเบิร์ดเบิร์ดเวลาครับอาคันเบาเดียวว่าเป็นกาวไปตรวจเอาโหสีเด้อแม่เด้อเบาบะทันชำนี่เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าเตือผิดผาดพังอภัยค่ะผู้ว่ากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่มีเงินล้นถังมีกระตังเต็มบ้านมีเงินล้านไหลเข้าบัญชีมีแต่แนวดีๆไหลเข้ามาสู่ชีวิตโชคดีมั่งมีร่ำรวยตลอดปีและก็ตลอดไปมืออื่นปอๆกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ปราบ10ทิศภาค2ปราบตนบุญตอนที่94คำเปิดประตูรั้วเข้าไปและขึ้นบันไดไปเปิดประตูอีกทีพร้อมทั้งส่งเสียงเรียกเบาๆเรียวเรียวพร้อมทั้งเปิดสวิตช์ไฟที่ต้นเสากลางเรือนเมื่อไฟนีออนสว่างขึ้นภาพที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนทำให้สะดุ้งสุดตัวโดยเฉพาะคำถึงกระแปดเสียงก้องเลี้ยวเองแขวนคอทำไมสงครามเห็นแผ่นกระดาษแผ่นเท่าฝ่ามือติดที่ผ้าถุงด้านล่างจึงรีบคว้าไหล่คำไว้พี่คำอย่าเพิ่งเขารีบดึงแผ่นกระดาษนั้นซึ่งติดด้วยกาวมาอ่านอย่างรวดเร็วไอ้คำเมียเองบอกแล้วอย่ารับคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านแต่เองไม่เชื่อเมียเองเลยแขวนคอตัวเองไม่มีใครมีอำนาจเหนือตนบนได้หรอกต่อไปก็เป็นตาเองบ้างถ้ายังไม่เลิกคบคนต่างถิ่นอยู่อีกเมื่ออ่านกันหมดทุกคนแล้วต่างก็กัดกรามแน่นส่วนคำนั้นร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนากอดศพบัวเรียวที่ห้อยตรงเตงอยู่เลี้ยวเองไปก่อนข้าซะแล้วลูกเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงข้ารู้ว่าเองถูกพวกมันใช้ฤทธิ์อำนาจบังคับให้ทำเองหลับให้สบายเถอะนะถ้าข้ารู้ว่าลูกเราไม่มีชีวิตอยู่แน่ชัดแล้วก็ข้าก็จะตามพวกเองไปแต่ก่อนไปข้าจะตอบแทนพวกมันให้สาสมข้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วพลตำรวจตรีสงครามปล่อยให้คำรำพึงรำพันกับศพบัวเรียวแต่ยังไม่ให้เอาเชือกออกหันมาปรึกษากับลูกน้องสองคนเบาๆเราจะต้องทำเป็นคดีแขวนคอธรรมดาจะไม่ให้พนักงานสอบสวนถึงประเด็นอื่นโดยผู้ตายกลัดกลุ้มเรื่องลูกสาวหายไปจากบ้านทนความกลัดกลุ้มไม่ไหวเลยผูกคอตายดำรงออกความเห็นท่านครับก่อนสว่างเราก็คงต้องไปผมสงสารนักคำที่จ้องเจ็บปวดเราก็สงสารนายเรียกพี่คำไปคุยกับเราทางโน้นสิครับผมสงครามเดินไปที่เก้าอี้ไม้สักรับแขกเขานั่งลงตัวซ้ายสุดคำซึ่งน้ำตานองหน้าตามมานั่งลงตัวถัดมาพี่คำเชื่อผมนะพี่คำจะต้องไม่โวยวายหรือเบรกแตกจะต้องสุขุมจัดการศพพี่เรียวให้ดีที่สุดไม่พูดอะไรเกี่ยวกับพวกมันใครถามก็บอกว่าพี่เรียวกลุ้มใจเรื่องชอบผักกาหายไปก็เลยผูกคอตายครับประเดี๋ยวผมจะเอาเชือกลงผมจะออกไปบอกร้อยเวรมาชันสูตรศพตลอดเวลาที่จัดงานศพผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าพูดอะไรถึงพวกมันเป็นอันขาดทำคล้ายๆกับว่าพี่คำยอมสยบพวกมันเข้าใจไหมเข้าใจครับแล้วท่านผู้การจะไปไหนต่อผมกับสองคนนี่จะไปสืบสาวต่อไปก็ญาติของเพลินญาติของพิมพ์และก็มะลิผมต้องสืบสาวสอบสวนให้หมดเพื่อจะได้อะไรที่สาวไปถึงตัวพวกมันเวลานี้ยังเริ่มต้นจับขี้จับตอดอะไรมันไม่ได้สักอย่างผมเสร็จจากงานศพเมียผมแล้วผมจะตามไปสมทบกับท่านจะได้ไหมได้เลยพี่คำไม่ต้องห่วงผมชนกับมันให้แหลกกันไปข้างหนึ่งแน่ๆคำยกมือไหว้ประหลกประหลกผมขอฝากความหวังที่จะได้ลูกสาวกลับคืนมาต่อท่านไม่จะหาชีวิตไม่ได้ศพกลับคืนมาก็ยังดีครับในพลหนุ่มตบไหล่คำเบาๆวางใจเถอะผมต้องทำสำเร็จให้ได้และอย่าลืมแผนที่ผมวางไว้ให้สำหรับพี่คำทำล่ะไม่ลืมแน่ครับสงครามควักเงินออกมาผมขอร่วมทำบุญศพ 5,000 รับไปสิครับผมต้องรีบไปก่อนที่ชาวบ้านจะมาคำรับเอาอย่างไม่อยากจะรับเพราะเป็นเงินบริจาคที่มากเกินสำหรับชาวบ้านอย่างเขาและเพิ่งจะรู้จักมักคุ้นกันไม่ทันข้ามวันดึกสงัดของคืนนี้นรเทพหลังจากบูชาเทวรูปประหลาดด้วยเลือดวัวหนึ่งถ้วยตราไก่สมัยโบราณแล้วกลับมานั่งที่เดิมซึ่งจตุบริวารนั่งรออยู่ก่อนแล้วสิงเจ้าจัดการเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างที่บ้านวันตกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยขอรับดีอย่าให้เหลืออะไรไว้เราพยายามอ้อนวอนต่อเทวรูปให้ประทานพรก็ไม่สำเร็จทั้งที่เราถวายโลหิตทุกคืนไม่เช่นนั้นเราจะรู้การเคลื่อนไหวของมือปราบสิบแผ่นดินอย่างแจ่มชัดกว่านี้ผมว่าแค่นี้ชาวบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือกับมันแล้วล่ะครับเมื่อชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้น พอถึงแรมค่ำเราก็กระทำพิธีกรรมสำเร็จดังเดิมคราวนี้มันอยู่หมัดเราแน่ๆขอรับใช่เวลานี้เราคล้ายคนตาบอดแม้จะไม่บอดสนิทยังเห็นสลัวอยู่บ้างแต่มันก็แทบทำอะไรไม่ได้มือปราบสิบแผ่นดินก็ดันสอดมือเข้ามายุ่งตอนนี้เสียด้วยไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้สิบมือปราบเราจัดการมันได้ในทันทีท่านอย่าเพิ่งวิตกจนเกินเหตุเลยครับเราทั้งสี่ยังรับมือมันได้สบายๆเราไม่เคยทิ้งพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นสิงเอ่ยดีงั้นนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเก็บตัวในถ้ำบำเพ็ญตบะบารมีจนกว่าจะถึงวันแรมค่ำพวกเจ้าเตรียมการไว้รอเราขอรับบริวารทั้งสี่รับคำพร้อมกันเราขอแต่งตั้งคนทันรักษาการแทนเราทุกอย่างขอรับบริวารรูปงามรีบยกมือไหว้และรีบรับคำใครมีอะไรว่ามานาครีบถามสาวพรหมจารีคนนั้นเราจะทำยังไงต่อไปขอรับกักกันไว้ก่อนอย่าทำอะไรมันทั้งสิ้นเราจะปรึกษากับคนทันดูอีกทีว่าจะเอาไว้แล้วเกิดประโยชน์อันใดบ้างยกยอดไปแรมค่ำที่จะถึงไม่ดีเหรอแล้วเราหามาเพิ่มอีกเพียง3แค่นั้นเทพาเสนอเราก็คิดแบบนั้นมีปัญหาว่าเทวโรปจะยอมหรือไม่เราจะไปแบมเพนตบะเสื่อกับท่านดูถ้ายอมก็จะบอกพวกเจ้าถึงได้บอกให้เก็บกักรักษาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำลายเข้าใจแล้วขอรับงั้นไปพักผ่อนกันได้คนทันอยู่ก่อนนาคกลับมาที่กระท่อมพบเมรีนอนเปลือยกายรออยู่ก่อนแล้วครั้งนี้บริวารผู้ทำหน้าที่อุปถากไม่ยอมกระโจนเข้าคลุกเช่นทุกคืนที่ผ่านมากลับทิ้งตัวลงนั่งข้างๆร่างของโค้งขามือไก่หน้าผากถอนใจเฮือกๆเมรีพลิกกายเปลยมากอดเอ่ยเบาๆท่านกุมใจเรื่องอะไรอีกบอกมาสิบางทีฉันอาจจะช่วยคลี่คลายให้ท่านได้นะท่านนรเทพจะกักตัวบำเพ็ญตบะนะสิอ๋อเรื่องนี้เหรอที่ทำให้ท่านไม่สบายใจใช่แผนการที่พวกเราวางกันไว้มันเลื่อนไหลมาตลอดเงินกำลังไหลมาเทมากลับต้องสะดุดท่านนรเทพก็ไม่อยู่มีอะไรใครจะรับมือเพราะเราทั้งสี่สื่อกับเทวรูปไม่ได้ท่านคนทันล่ะจะมีน้ำยาอะไรมีแต่วางท่าเท่านั้นนี่นรเทพก็ให้รักษาการอีกด้วยท่านเชื่อแล้วใช่ไหมว่าท่านคนทันกับท่านนรเทพมีแผนซ้อนแผนอะไรบางอย่างแผนซ้อนแผนเหรอค่ะเช่นอะไรบ้างไหนลองบอกมาสินาคถึงกับลุกพรวดพราดขึ้นนั่งกลางที่นอนเพราะสนใจที่เมรีพูดเช่นว่าเงินทั้งหมดที่มีจะใช้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาสองคนเวลาไปไม่รอดจะเอาไปฝากไว้แบงค์เมืองนอกเผื่อหนีท่านก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสำหรับท่านรอเทพกับท่านคนทานน่าคิดน่าคิดเพราะงั้นฉันว่าท่านอย่าวางใจอะไรนักตักตวงได้รีบตักตวงเผื่อมีอะไรที่เอ็กซิเดนต์ไงคะพูดแค่นี้คงเข้าใจนะแต่เมรีก็รู้นี่นรเทพสื่อกับเทวรูปได้อย่างรู้อะไรหมดคือเราตักตวงอย่างเธอว่าก็มีหวังแต่ช่วงนี้พิธีกรรมล้มเหลวไม่ใช่เหรอนรเทพเหมือนคนตาบอดไปเลยถึงกันหนีไปกักตัวในถ้ำเพื่อรอวันแรมค่ำใช่แต่คนทันรักษาการแทนนี่ท่านฉันเสิร์ฟรู้มาว่าเวลานี้มือปราบสิบแผ่นดินกำลังได้กลิ่นวิมานเมฆแล้วนะใช่แล้วมีอะไรเมลีอย่าลืมนะนายตำรวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งนักการเมืองตัวเป่งๆทั้งนั้นมาโซฮกเรามือปราบสิบแผ่นดินไม่กล้าแย้มหรอกเชื่อสิยิ่งพิธีกรรมสำเร็จยิ่งไม่มีทางทำอะไรพวกเราได้เลยขยับมาทางไหนท่านนรเทพรู้หมดป้องกันและก็ขจัดได้หมดเหนือฟ้ายังมีฟ้าไม่ใช่เหรอเมรีสาวสมองดีหลุดปากออกมาในที่สุดพลตำรวจตรีสงครามรอจนกระทั่งมีเสียงของพลตำรวจเอกชูศักดิ์ดังขึ้นจึงเรียบพูดสวัสดีครับคุณพ่อหวัดดีว่าไงสงครามตอนนี้สู่เจ้าอยู่ที่ไหนเสียงถามรัวเร็วมาไกลถึง 60,000 กิโลเมตร เพราะสงครามใช้โทรศัพท์มือถือผมกลับมาอยู่บริเวณตลาดนางรอครับเมื่อคืนผมหมายจะไปสอบปากคำนางสาวบัวสาพยานเพื่อนลูกสาวของในคำที่ร้องเรียนแต่พอไปถึงปรากฏว่านางสาวบัวสากลายเป็นศพไปแล้วครับคุณพ่อเฮ้ยแบบนี้ตนบุญนรเทพสั่งบริวารข่าปิดปากนะสิครับไม่ใช่เฉพาะข่าปิดปากแค่นั้นยังบั่นคอทำลายหลักฐานด้วยตอนนี้ไม่รู้หัวหายไปไหนบัดซบที่สูตรทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้วะที่ร้ายไปกว่านั้นพวกมันยังขู่บังคับในมีพ่อผู้ตายไม่ให้นำศพมาไว้ที่บ้านวัดก็ไม่ให้ไว้ให้นำไปไว้ที่ศาลาป่าช้ามืดตึ๊ดตือนอนผมลืมบอกคุณพ่อไปว่ามันบังคับให้ในมีบอกกับใครๆว่าลูกสาวโดนฟ้าผ่าตายใครที่เป็นปฏิปักษ์กับวิมานเมฆหรือตนบนนรเทพก็จะถูกฟ้าผ่าแบบนางสาวบัวสาหมดชาวบ้านไม่ว่าเฒ่าแก่ลูกเล็กเด็กแดงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากลัวหมดกว่าที่ผมจะพูดกันในมีรู้เรื่องต้องเล่นหลายๆบทครับคุณพ่อเลยย้ำที่สุดสูเจ้าต้องเอาให้ราบคาบเลยนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไฮโซทั้งนั้นที่ไปสู่หกพวกมันสูเจ้าต้องจับให้มั่นคันให้ตายด้วยครับคุณพ่อเมียของในคำที่มาร้องเรียนก็ถูกบีบบังคับจากพวกมันให้แขวนคอตายบนบ้านหลังจากที่พวกผมกลับจากไปดูศพนางสาวบัวสาที่ป่าช้าบะแล้วนี่จะมีการตายอีกเท่าไหร่วะนี่มันคงจะต้องฆ่าทุกคนที่เป็นพยานให้เราหรือเกี่ยวข้องกับเราล่ะครับสูเจ้าต้องรอบคอบทำงานใต้ดินให้แนบเนียนเพื่อสงวนชีวิตชาวบ้านที่จะถูกมันฆ่านะครับผมตระหนักดีอยู่แล้วเรื่องนั้นน่ะจึงทำงานให้มิดชิดสืบสาวกัน3คนแค่นั้นอย่างที่รู้ๆแหละครับคุณพ่อมันคล้ายกับมีตาทิพย์มองเห็นการกระทำของพวกเราด้วยเฮ้ยก่อนไหนว่ามันทำพิธีกรรมบ้าบออะไรนั่นไม่สำเร็จเทวรูประยำอะไรนั่นไม่พอใจปีนเกลียวกับนรเทพไม่ใช่เหรอข่าวเป็นอย่างนั้นครับผมยังหวั่นว่าจะเป็นกลลวงให้เราชะล่าใจเข้าไปติดกับหรือเปล่างั้นสูเจ้าระวังตัวให้ดีนะสงครามครับวันนี้ผมจะตระเวนสอบปากคำญาติผู้เคราะห์ร้ายเริ่มจากสาวเพลินที่ดำรงบอกแต่จะทำแบบแนบเนียนไม่ให้พวกมันรู้การเคลื่อนไหวได้ครับระวังด้วยนี่สงครามเราให้ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากรของกรมดูตามประวัติแล้วยังไม่พบว่าพวกนี้เป็นใครนาคงต้องเป็น18มงกุฎกลุ่มใหม่เราให้ข้อคิดว่าพวกมันตั้งตนเป็นตนบุญก็เพราะได้เทวรูปประหลาดนั่นครับผมก็คิดแบบคุณพ่อถ้างั้นสูเจ้าลองเจาะเข้าหาเทวรูปสิเป็นเทวรูปอะไรมีประวัติความเป็นมายังไงทำไมถึงชอบดูการสังวาสดื่มนมหรือดื่มอะไรทำไมถึงเฮี้ยนมีวิญญาณชั่วร้ายอะไรสิงอยู่เราว่าถ้าหากทำลายเทวรูปบ้านนั่นได้พวกมันจะต้องหมดฤทธิ์แน่ๆทุกวันเนี่ยนรเทพมันจะต้องได้รับการชี้ช่องหรือใช้เทวรูปนำร่องมันถึงได้รู้เหตุการณ์ต่างๆเรื่องพรก็เหมือนกันมันอาศัยเทวรูปให้พรแต่ลงที่ตัวนรเทพเองว่าเป็นตนบุญผู้วิเศษมีบุญญาธิการครับเป็นเช่นที่คุณพ่อว่ามาทั้งหมดครับพูดถึงเรื่องส่วนดีของพวกมันแล้วก็ดีนาถ้าไม่เสียทีฉุดฆ่าอนาจารหญิงมาข่มขืนแล้วฆ่ากับฆ่าผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมายด้วยคุณหญิงแม่ป่านนี้ชื่อหรือยังครับว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนดีไม่ใช่ตนบนหรือว่าพวกเทพอย่างแท้จริงฮึเชื่อที่ไหนกันต่อให้สูเจ้าลากคอตนบุญเข้าคุกก็ยังเชื่อว่าตนบุญคือผู้มีบุญญาธิการอยู่ดีแล้วเปลี่ยนทัศนคติง่ายๆได้ที่ไหนงั้นใครที่แห่กันไปที่ไหนว่าดีคุณหญิงแม่ก็ดีตามนะสิครับแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อแล้วก็เชื่อเข้ากระดูกดำเลยว่าผีสางเทวดานมีจริงทั้งที่เป็นเรื่องที่แขกโบราณหลอกพวกเรามาหลายร้อยหลายพันปีคุณพ่อมีอะไรอีกไหมครับ ก็คงไม่มีล็อกนอกจากกำชับเจ้าอย่าประมาทอย่าให้พวกมันต้องฆ่าคนเพื่อขู่เข็นให้สู่เจ้าหยุดสาวไส้พวกมันกับพยายามเจาะเข้าถึงเทวโรคบ้านนั่นให้ได้แล้วหาทางทำลายซะเราเชื่อแน่ว่าถ้าฆ่าเทวโรคพวกมันจะต้องหมดโรคแน่ครับผมจะทำตามที่คุณพ่อกำชับเดี๋ยวมีอีกเรื่องเพิ่งนึกขึ้นได้คือพยายามเจาะหาชื่อเดิมของพวกมันให้ได้เช่นนรเทพเนี่ยมันคือชื่อใหม่ชื่อปลอมหรือหากินคนทันก็คงเหมือนกันพอได้ชื่อสกุลเดิมส่งมาทันทีเราจะให้ทะเบียนประวัติอาชญากรค้นดูว่ามันเป็นใครที่ไหนครับผมจะพยายามเฮ้ยลูกตานิ่งดีไม่เข้าข้างแม่รอฟังข่าวจากสู่เจ้าหวังว่าโทรรายงานหน่อยสิครับอีกนิดสู่เจ้าต้องช่วยคุ้มครองชีวิตในคำด้วยนะดูแล้วไม่ปลอดภัยแน่ตกเป็นเป้าสังหารของพวกมัน 100% เลยครับผมแอบให้ดำรงกสันติไปรับตัวมาแล้วเย็นวันนี้ตอนแรกก็ปล่อยให้ทำพิธีศพบัวเรียวเมียของแกฮึเท่านี้แหละหวัดดีสวัสดีครับเขาเก็บมือถือเข้าที่ซึ่งร้อนชาเนื่องจากรุ่นใหม่กระทัดรัดเสียตรงที่พูดนานแล้วร้อนมือปราบสิบแผ่นดินถอนใจหนักหน่วงครวญคิดหนักในอันจะหาวิธีเจาะเข้าวิมานเมฆอีกครั้งโดยที่ไม่ถูกรอนนำขึ้นเขียงสับเนื่องจากพวกนั้นมีเรดาร์วิเศษคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวอยู่ณโรงพักนางรอพันตำรวจโทเอกชัยสารวัตรใหญ่นั่งรอคำสั่งทางวิทยุจากผู้ช่วยอธิบดีและผู้บังคับการตำรวจภูธรด้วยใจจดจ่อใจระคนใจระทึกว่าจะจัดการอะไรอย่างไรที่ไหนขณะเดียวกันก็รอการกลับมาของสองพลตำรวจคือพลดำรงและพลสันติซึ่งถูกผู้บังคับการหิ้วหายไป2วัน2คืนไม่แจ้งมายังต้นสังกัดว่าจะถูกภาคทันลงทันหรือตั้งกรรมการสอบสวนวินัยสถานใดฐานไปยุ่งกับป่าวิมานเมฆของตนบนนรเทพมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นสารวัตรใหญ่เอกชัยเงยหน้าขึ้นมองเข้ามาได้สวัสดีครับพันตำรวจตรีฮิรันสวปร่างใหญ่เข้ามาโค้งคำนับพร้อมทำลากเก้าอี้มานั่งตรงหน้าโต๊ะทันทีวัดนี้กำลังอยากคุยด้วยพอดีเลยเรื่องไอ้ลงไก่สันติใช่ไหมครับใช่ผมรอวิทยุ2วัน2คืนแล้วท่านจะเอายังไงสั่งการยังไงก็ไม่มีคำสั่งมาสักทีให้เตรียมพร้อมที่ตั้งไปไหนก็ไม่ได้ไอ้2คนนั่นก็หายหัวไปเลยถูกนำตัวไปขังกองบัญชาการภาคแล้วก็ไม่รู้แต่ไอ้สันติมันไม่ได้ไปยุ่งกับป่าวิมานเมฆส่วนไอ้ลงน่ะ 100% อยู่แล้วเพราะงั้นไอ้สันติก็ไม่น่าจะโดนร่างแหไปด้วยนะครับสารวัตรใหญ่สวปฮิรันกล่าวนั่นน่ะสิผมก็คิดแบบคุณแต่ทำไมมันถึงได้หายไปทั้ง2คนจะวอ2เข้ามารายงานสักหน่อยก็ไม่ได้ปล่อยผู้บังคับบัญชารอข่าวจนไปไหนไม่ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกขออนุญาตครับเฮ้ยตายยากจริงๆไอ้รงอ้วกสวปกำลังถามถึงเลืออยากพบชิบหายเลยหายหัวไปไหนตั้ง2คืน3วันแล้ววะพันตำรวจโทเอกชัยสารวัตรใหญ่เสียงดังลงเล้งพลตำรวจดำรงชิดเท้ายืนอยู่กับที่ผมกับสันติไปกับท่านผู้บังคับการเพิ่งกลับครับไปที่ไหนทำอะไรก็ไปสอบปากคำพยานที่ในคำมาแจ้งความนะสิครับเฮ้ยยุ่งกับมันอีกทำไมก็อีกแค่ไอ้คนบ้านป่าหูหนาตาเถื่อนคนนึงท่านผู้บังคับการยุ่งผมไม่ได้ยุ่งครับสารวัตรใหญ่ว่ายุ่งทำไมก็ไม่รู้ท่านเป็นถึงผู้บังคับการเป็นมือปราบตั้งสิบแผ่นดินมายุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วลื้อละลงถูกภาคทันหรือถูกอบรมสมโภชยังไงบอกอ้วบาเร็วสารวัตรใหญ่เอกชัยเสียงรัวไม่ครับแต่ท่านกำลังจะภาคทันตำรวจโรงพักเราหลายคนตอนนี้รอเหตุการณ์มาเดินหน้าซะก่อนใครบ้างเรื่องอะไรสารวัตรปราบปรามฮิรันสอดถามเสียงรัวท่านก็ไม่บอกว่ามีใครบ้างท่านว่าหลายคนส่วนข้อหาน่ะก็ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ครับ สารวัตรใหญ่เอกชัยและสารวัตรปราบปรามฮิรันหันมาสบตากันอ้วกสวปสวสใช่ไหมท่านไม่บอกหรอกครับแต่คงไม่ใช่มั้งเพราะท่านไม่ได้ละเลยหน้าที่อะไรนี่ครับเอาละเอาละ2วัน3คืนเอ้ย3วัน2คืนเนี่ยท่านผู้บังคับการอยู่ที่ไหนบ้างบอกอ้วมาเร็วก็สอบปากคำพยานหลายปากตามที่ในคำบอกเวลานี้เมียของในคำแขวนคอตายที่บ้านเมื่อคืนท่านให้ผมมาบอกสารวัตรใหญ่ให้สั่งสวส.กับร้อยเวรไปชันสูตรพลิกศพเชิญสาธารณสุขไปร่วมชันสูตรด้วยครับเฮ้ยมีไอ้นั่นแฝงคอตายอีกแล้วเหรอพันตำรวจโทเอกชัยเสียงดังขึ้นครับคงกลุ้มใจเสียใจเรื่องลูกสาวถูกชนนั่นแหละเลยแขวนคอตัวตายแล้วท่านผู้บังคับการล่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ในพื้นที่เหล่านี้แหละครับผมไม่ทราบว่าท่านอยู่ไหนท่านให้ผมมาบอกสารวัตรใหญ่จัดร้อยเวรไปพิกศพบ้าที่สุดมีคดีเกิดขึ้นจนได้ไอ้คำมันจะต้องบ้าใหญ่อีกหรือไปด้วยสี่ลงผมไปด้วยไม่ได้หรอกครับท่านผู้บังคับการให้ผมกับไอ้สันติไปที่บ้านเด่นเหนือสืบหาคนคนหนึ่งชื่อเพลินครับสืบประเด็นอะไรวะทำอะไรที่ไหนยังไงนั่นแหละครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทย
2: เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมันดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน
3: ์ Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
8: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
9: และการรับการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการจัดเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
11: นาย

0: อุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การติดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
3: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้อง

0: ตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
1: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
3: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: รัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่า พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับบ้านวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2 กันยายน 2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่การรายการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในหมวดของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงน่ะมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการบ้านวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวยังมาไม่ถึงนะนะครับก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณบุญประกอบโอเปนนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณกุลกรศิริทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชกเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19-25, 23-25, และ21-25ถือว่าพลิกล็อกนะเช็กเกียเช็กเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในเชลลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำไมอันดับโลกนะเดิมที่13ลนมาอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับแม้ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายๆทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4-13 กันยายน 2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16-22 กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4 กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณเที่ยงคืน40นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15 นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทเนี่ยจับสลากแข่งขันกันไปแล้วนะครับก็ช่องNBT HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทาง T Sport เขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS จะถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สกัดกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพี่หมุนศรีวิกรนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คีร์กีสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราอยากสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีรพงศ์บริสุทธิ์สุกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็งัดการแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองแค่เลิศประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งระดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะทางด้านของพลตรีหญิงปริยาพัฒน์กระดัดพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์1นะเป็นแรงกิ้งอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะนะครับแต่คู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งขันระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์องคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าของสุภมรเหมสรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีตัวหน้าของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยจริงนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6สมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะ e-sport มั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงาน Meet the Press นะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับใน Meet the Press 39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 นเนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบัดดี้ปัญจักรกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนซึ่งดันมาจากชุดฟุตบอลฮุนไดคัพด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีศรีวุฒขออภัยนะทางด้านของศิรัสวุฒินะครับวงเรือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสด็จกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับปูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตภัทรแสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิพานชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีย์ยูไนเต็ดศิริภพวันดีนะจากนราเอฟซีนะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้ ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะครับจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากพิธีประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามีฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะนะครับเดินทางไป13กันยายนนะครับมีเวลาปรับสภาพอากาศนะฮะเรื่องของสภาพอากาศสภาพร่างกายนะครับนัดแรกเจอคีร์กีซสถาน16กันยายนนะ 14:00 น.นะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับในช่องทางของทีสปอร์ตนะ AIS นะครับแล้วก็ทางของ NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็นัดต่อไปวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงนะครับเวลาเดิม14นาฬิกานะครับและนัดสุดท้าย23กันยายนนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา17นาฬิกา30นาทีคือแมตช์อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าทางไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านนะทั้งคีร์กีซสถานซึ่งดูแล้วหนักกว่านะหนักกว่าฮ่องกงนะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีร์กีซสถานได้นะฮ่องกงเราดูยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก AIS Play แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะที่สปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับสปอนรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะฮะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะบนในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียบอกว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังด้านของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ19นาฬิกา30นาทีนะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชานาวนะครับก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องๆของเรานะครับนัดแรกอาจจะคลุกคลักติดขัดบางจังหวะบางจังหวะขาดเหลือขาดกันเกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิงห์ SAT ปราจีนบุรีแลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเชเซอร์ฮิลล์ กอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอาชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะครับทำผลงานได้ดีนะครับ6อันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะฮะไรก็ดีนะมีพัดก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับหรืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีก็ตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โปรต้นหอมชมพรรษาทวินสังนะครับโปรสมรเล็กจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอีก2วันนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Playwith Pro 2026นะสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูอรนรินทร์สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์เจแปนLPGA ทัวร์แล้วก็2แชมป์สเต็ปอัพทัวร์นะครับโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์เจ้าของแชมป์ดูคาติเลดี้โอเพ่น2026นะครับแล้วก็โปรไบท์นะครับพิญญาดาคุวานันจากแอปซันทัวร์แล้วก็โปรอ๋อมนะฮะจิดาภาพักดีเศรษฐกุลจากไชน่า LPGA ทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคนะการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมะลินะครับขวัญชนกบุญจันทร์นะฮะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรณาบัตรพันณะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะฮะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแพลนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตาร์บุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆนะที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับAll Thailand Golf Tour นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์เกล่บาร์โกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกักโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อคอดีกักโปนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเล่บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูญอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเจอกันทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ส ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักผู้คริสต์สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: สิงเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวัน

เวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์

0: ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ย้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาทเมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟ
2: ต์เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

พระอุมาภาคที่หนึ่งตอนป่าโลกล้านปีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่162ไม่มีอะไรจะต้องรั้งรอแม้แต่นิดเดียวเมื่อกำหนดเส้นทางได้เสร็จสับขบวนก็เคลื่อนกันอย่างแข่งกับเวลาดูจากนาฬิกาข้อมือของเชษฐามันยังเหลือเวลาสำหรับการเดินได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงก่อนที่จะมืดสนิทท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มไปด้วยพยับหมอกค่อยๆแผ่ขยายลงปกคลุมผิวเขาใหญ่เบื้องหลังไ

0: ราวกับใครโรยม่านสีดำลงมากลางกั้นแล้วก็ค่อยๆกินแดนบดบังบรรยากาศเหนือท้องทุ่งอันไพศาลที่มนุษย์ทั้ง12ชีวิตกำลังบ่ายหน้าเดินกรำกันไปอย่างรีบรุดเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่าดินฟ้าอากาศของภูมิประเทศแถบเชิงเขาพระศิวะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาท้องฟ้าใสกระจ่างดูได้ไม่นานก็เริ่มมีเมฆฝนพายุหรือมิฉะนั้นก็ละอองหมอกแทบจะเรียกได้ว่ามันผันผวนไปได้ระยะเวลาชั่วโมงต่อชั่วโมงประหนึ่งดินแดนในเขตความครอบครองตามอารมณ์ของเทพเจ้าเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงของการเริ่มออกเดินทางเท่านั้นเหลียวกลับมาทางเบื้องหลังทุกคนก็มองไม่เห็นอะไรแล้วนอกจากอากาศสีเทาขุ่นมัวเชษฐายิ้มขรึมๆจับแขนมักกุเทศชั้นยอดของเขาไว้บีบเบาๆคุณทายไว้ไม่ผิดเลยผู้กองเราไม่มีทางที่จะอาศัยสังเกตภูเขาครุฑลูกนั้นได้นอกจากใช้วิธีกำหนดเส้นเอาเองห่างกันแค่เดียวๆเท่านั้นอากาศเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเป็นดินแดนอาถรรพ์เห็นได้ชัดทีเดียวชัยยันครางขณะที่เอี้ยวคอกลับไปมองทางด้านหลังฉันสงสัยอยู่ว่าเมื่อ400ปีก่อนเนี่ยมังมหานรทาผู้เขียนลายแทงฉบับเนี้ยจะผ่านพบภูมิประเทศบริเวณนี้อย่างเราหรือเปล่าเขาบอกไว้ว่า3วันจากตำแหน่งเขาครุฑจะเดินถึงเนินพระจันทร์แต่เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงมีเมฆบอกบังอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราพบกันอยู่เนี่ยเขาจะคอยสังเกตเขาลูกนั้นน่ะเป็นเครื่องหมายอยู่ได้ยังไงและรู้สึกว่าเวลาที่อากาศปลอดโปร่งแจ่มใสมันมีน้อยกว่าเวลาอากาศเลวซะด้วยสิหมอดารินพูดเบาๆเต็มไปด้วยความพิศวงรับพินไพรวันไม่เอ่ยคำใดกับใครทั้งสิ้นเขาเดินก้าวยาวๆด้วยจังหวะอันสม่ำเสมอไปเบื้องหน้าครั้งแรกก็จับหมู่กับนายจ้างแล้วก็เริ่มเร่งฝีเท้านำล้ำออกไปตามปกติวิสัยของการเดินเช่นทุกครั้งโดยลักษณะเช่นนั้นทุกคนตระหนักดีในสมองคือจะไม่รับทราบวิตกวิจารณ์ใดๆของคณะนายจ้างอีกเท่าๆกับเร่งเวลาของทุกคนไปในตัวซึ่งในกรณีนี้หายห่วงได้ใครคิดจะไล่เขาให้ทันก็หมายถึงต้องวิ่งท่ามกลางความสลัวมัวซัวของบรรยากาศรอบด้านเหมือนเดินอยู่ในแดนสนธยาทุกคนเห็นร่างนั้นเดินดุ่มๆออกไปราวกับเครื่องจักรกลมากกว่าร่างกายอันประกอบด้วยเลือดเนื้อและวิญญาณทิ้งให้กลุ่มนายจ้างรวมหมู่เดินปรึกษาหารือกันอยู่เบื้องหลังอากาศเริ่มจะเย็นเยือกลงช่วยให้เดินเร่งกันได้อย่างไม่เหนื่อยแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะไปเจอฝนหรือพายุลูกเห็บเอาที่ใดข้างหน้าหรือไม่จากพยับที่เคลื่อนเห็นเป็นเงาทะมึนไล่เบื้องหลังคำพูดของดารินทำให้เชษฐาคิดชัยยันกับมาเรียนั้นไม่สนใจกับอะไรอีกทั้งสิ้นมีหน้าที่จะต้องเดินก็เดินไปสองคนคุยกันเองตามลำพังแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งพี่ชายกับน้องสาวซึ่งบัดนี้ทั้งร่างกายและวิญญาณถูกหล่อหลอมขึ้นมาราวกับเหล็กเพชรเดินแยกกับชัยยันและมาเรียมาเคียงคู่ชิดกันน้อยคิดอะไรอย่างพี่ไหมคิดอะไรเหรอคะระยะทางจากเขาครุฑถึงเนินพระจันทร์ควรจะห่างกันสักเท่าไหร่มันเกินความคิดของน้อยครับพี่ใหญ่แต่ถ้าจะสังเกตดูในแผ่นหนังนั้นมันก็ไม่น่าจะห่างกันสักเท่าไหร่เลยพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละคนเขียนลายแทงมีเป้าหมายจะสังเกตก็คือเขาครุฑเขาสังเกตภูเขาลูกนั้นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เดินไปเขาลูกนั้นก็ไม่สูงเกินไปนักถ้าจะนับเส้นทางเดินตามปกติของคนเรา3วันเต็มๆแม้จะอยู่ในที่ราบไม่มีอะไรมาบังเลยก็ตามระยะทางขนาดนั้นน่ะเขาครุฑก็ต้องจมหายไปจากสายตาแล้วใช่ไหมล่ะคำพูดของพี่ชายทำให้ดารินเริ่มเฉลียวหันมามองตาบางทีเราอาจจะต้องขบปัญหากันต่อไปแล้วนะครับพี่ใหญ่น้อยพอจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่พี่ใหญ่พูดนี่เหมือนกันพี่ใหญ่หมายความว่าเราพบภูมิประเทศแถบนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกอำพรางตาเป็นส่วนใหญ่ยังไงผู้เขียนลายแทงก็น่าจะพบมาก่อนเราแล้วเขาเดินไปพลางก็คอยหยุดสังเกตเขาครุฑไปพลางใช้เวลา3วันก็ถึงเนินพระจันทร์และเมื่อถึงจุดหมายนั่นแล้วหันกลับมามองทางเก่าก็ยังคงเห็นภูเขาลูกนั้นคงสภาพในลักษณะของนกครุฑหรือนกอินทรีอยู่เช่นเดิมเชษฐากล่าวช้าๆทุกเซนในสมองทำงานอย่างเต็มที่ดวงตาทั้งคู่หรี่ลงทีนี้เราลองหันมาพิจารณาหรือลองตั้งสมมติฐานในการเดินทางของมังมหานรทาดูเมื่อเดินมุ่งหน้าไปนั้นถ้าหากหมอกลงจัดหรือว่าเกิดทัศนวิสัยเลวจนมองไม่เห็นภูมิประเทศใดๆได้ถนัดเขาก็คงจะต้องหยุดพักใช่ไหมน้อยก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับพี่ใหญ่ พอทัศนวิสัยชัดขึ้นเขาก็ออกเดินทางต่อโดยพยายามสังเกตตัวครุฑไว้ทุกขณะพออากาศเลวลงก็หยุดพักอีกเพราะเมื่อมองเป้าหมายที่ยึดถืออยู่ไม่เห็นแล้วเขาก็คงไม่กล้าเดินอาการเดินพักๆขณะเดียวกันก็คอยจับสังเกตเขาครุฑไปพรางนับเป็นเวลาได้3วันเขาก็ถึงเนินพระจันทร์น้อยว่าเขาควรจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนจากหลุมอุกกาบาตที่3จนถึงเนินพระจันทร์เนี่ยตาของดารินเป็นประกายสว่างโพร่งลอนทันในความคิดและก็ความรู้สึกของพี่ชายในขณะนั้นได้ทันที
1: ก็ไม่ควรจะไกลสักแค่ไหนเลยนี่ครับพี่ใหญ่อาจจะเดินไปได้หน่อยเดียวก็หยุดรอให้มองเห็นอะไรชัดๆแล้วก็เดินต่ออีกเดินหยุดสลับกันอยู่แบบนี้ตามแต่สภาพของอากาศจะอำนวยให้ถึงใช้เวลา3วันถ้าก็เดินโดยไม่เสียเวลาหยุดเลยชนิดที่รู้เป้าหมายอยู่แล้วอาจจะใช้เวลาเพียงวันเดียวก็ได้พี่ก็สันนิษฐานไกลลึกลงไปกว่านั้นอีกนะน้อยสันนิษฐานอ่านความคิดของคนตายเมื่อ400ปีมาแล้วดังนี้ก็คือครั้งแรกที่สุดก่อนที่มังมหานรทาจะพบเส้นทางนี่แล้วก็เขียนแผนที่ลายแทงขึ้นเขาจะต้องหาทางดาวสุ่มมาอย่างไม่รู้อะไรเลยช่วงระยะทางนี้หมายถึงระยะหลุมอุกาบาตที่3กับเนินพระจันทร์เขาจะต้องคลำมาอย่างคนตาบอดเมื่ออากาศแจ่มใสมองเห็นอะไรได้กระจ่างรอบด้านเขาก็ออกเดินพออากาศวิปริตมืดมนลงเขาก็หยุดโดยจะออกเดินทางครั้งต่อไปเมื่ออากาศโปร่งขึ้นทีนี้เมื่ออากาศโปร่งขึ้นครั้งใดเขาก็มองเห็นภูเขาครุฑอยู่ในรูปเดิมทุกครั้งไม่ว่าจะออกเดินทางไปกี่ครั้งหรือหยุดเพื่อร่วมต้นใหม่กี่ครั้งก็ตามจนกระทั่งถึงเนินพระจันทร์นั่นจึงเป็นรากฐานสำคัญให้เขาเขียนระบุไว้ในลายแทงเช่นนี้คือเหลียวกลับหลังมาครั้งใดรูปเขาครุฑก็เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
2: เป็นไปได้ทีเดียวนะคะตามที่พี่ใหญ่สมมติเนี่ย
0: ดารินร้องเต็มไปด้วยอาการตื่นเต้นต่อแนวความคิดใหม่นี้เพราะฉะนั้นพี่จึงเข้าใจว่าเขาเดินไปไม่ไกลจากหลุมอุกาบาตที่3และก็เขาครุฑเลยเขาจะต้องป่วนเปลี่ยนวนเวียนอยู่ในละแวกรัศมีไม่เกิน30กิโลเมตรนี่แหละหรืออาจจะใกล้กว่านั้นได้ซ้ำไปมันหมายถึงว่าเนินพระจันทร์ก็จะต้องอยู่ไม่ห่างจากเราในระยะขนาดนี้ด้วยการเดินหยุดโดยต้องรอคอยสภาพดินฟ้าอากาศของเขากินเวลา3วันแต่ขณะเนี้ยรับพินตั้งเข็มทิศเดินทางของเราโดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องรอคอยสภาพของอากาศเลยถ้าตั้งเข็มไว้ไม่ผิดเราก็ควรจะใช้เวลาที่น้อยกว่ามังมหารอตถาเดินใช่ไหม
2: แล้วพินพอจะรู้อะไรจากแนวความคิดแบบนี้ของพี่ใหญ่หรือยังคะ
0: น้องสาวถามเร็วปรือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารับพินจะคิดอย่างพี่หรือเปล่าเรายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องนี้เขาอาจมีความคิดอย่างนี้มาก่อนพี่แล้วก็ได้นะเพียงแต่ไม่พูดสำหรับพี่เพิ่งจะมาได้ความคิดเอาขณะที่เราออกเดินแล้วที่เอง
2: ถ้างั้นทำไมพี่ใหญ่มีเรียกเขามาถามหรือหาเรือในเรื่องนี้อีกทีล่ะ
0: ลอนพูดพร้อมกับมองไปทางด้านหลังของจอมพรานซึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าห่างออกไปประมาณ30เมตรไม่จำเป็นหรอกน้อยอย่าเรียกเขาลงมาซักถามหรือพูดอะไรให้เสียเวลาเลยเราหารือหรือช่วยกันคิดไปตามลำพังก่อนดีกว่าพี่เชื่อมือคนนั้นเต็มเปี่ยมอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราฉลาดในการเดินทางครั้งนี้เขาอาจฉลาดกว่าเราก็ได้เพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นแหละพี่สังเกตดูท่าทีของเขารู้สึกว่าจะมีความมั่นใจมาก
2: เรื่องแง่ทรายแล้วคะ
0: สำหรับไอ้คนลึกลับนั่นน่ะพี่ยอมรับว่าเป็นมือชั้นยอดอีกคนนึงแต่ไม่ถึงละผิดหรอกถึงยังไงมันก็ยังอ่อนเชิงอยู่วันยังค่ำและตัวมันก็รู้ดีและความจริงมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะละผิดคร่ำวอดมามากกว่าเกี่ยวกับอาวุโสด้วย
2: แต่คนที่อาวุโสและก็รอบคอบถูกขุมที่สุดก็คือพี่ใหญ่และพินเองอาจมองข้ามความจริงที่พี่ใหญ่เห็นอยู่นี่ก็ได้พี่ใหญ่มีแนวคิดยังไงก็ควรจะบอกให้เขารู้ไว้ซะก่อนจะไปมัวไว้วางใจว่าละพินจะต้องรอบคอบเฉียบแหลมไปหมดทุกอย่างในเส้นทางสายนี้บางทีมันก็จะสายเกินไปได้ถ้าเขาคิดอย่างพี่ใหญ่และก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ดีไปถ้ายังไม่รู้ก็จะได้หันมาใคร่ครวญพิจารณาใหม่เพื่อความเหมาะสมถูกต้องในนั่นนะบางทีก็ขาวเหมือนกันนะคะ
0: พี่ชายยิ้มเยือกเย็นสั่นศีรษะช้าๆอย่างเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่ลอกน้อยพรานนำทางของเราคนนี้จะไม่ขาวอย่างที่น้อยเกรงเป็นอันขาดเขาใช้ความคิดและก็ความระมัดระวังมากกว่าพวกเราทุกคนอยู่แล้วพี่ไม่ต้องการแสดงความอวดฉลาดอะไรออกมาก่อนเวลาอันควร
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเส้นเดินทางซึ่งมันเป็นหน้าที่โดยตรงของเขาอยู่แล้วดูเข้าไปก็แล้วกันดารินถอนใจเบาๆส่วนลึกของจิตใจภายในพร้อยห่วงใยวิตกกังวลไปกับการรับผิดชอบของคนคนนั้นเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดเช่นไรบ้างหนอในขณะที่เดินดุ่มๆนำหน้าเป็นเรือนำร่องไปเช่นนั้นแล้วก็บอกกับตนเองว่ามันช่างเป็นเส้นทางอันยาวไกลที่สุดในชีวิตของผู้กล้าหาญหวนคิดไปถึงวาจาถากถางสบประมาทของตนเองที่มีต่อเขาคนนั้นในวันแรกแห่งการพบหน้าเพื่อตกลงว่าจ้างหล่อนยิ้มย่อเขาที่ปฏิเสธในครั้งแรกประนามเขาว่าขาดตาขาวมาบัดนี้หล่อนตระหนักดีแล้วเลือดของพรานรับพินไพรวันเข้มข้นยิ่งกว่าน้ำมากตรงกับกิตติศัพท์ที่เคยรับฟังมาก่อนอย่างแท้จริงแน่นอนอีกชั่วโมงเต็มๆถัดมาของการเดินฝ่าไปในละอองฝนโปรยลงมาเป็นฝอยของการเดินฝ่าไปในละอองฝนที่โปรยลงมาเป็นฝอยแต่ไม่มีอาการว่าจะซัดหนักเพราะลมบนพัดแรงเป่าเมฆให้ปลิวกระจายผ่านเหนือศีรษะไปอย่างรวดเร็วคณะนายจ้างยังไม่มีโอกาสจะพูดคำใดกับพระนำทางได้เพราะเขายังนำรีบไปเบื้องหน้าโดยไม่หยุดยั้งภูมิประเทศรอบตัวมองไปได้ไม่ไกลนักเห็นแต่เนินหญ้าสูงสูงต่ำต่ำที่ขึ้นและลงจนนับลอนคลื่นของมันไม่ได้อนาคตของค่ำคืนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะพักพิงกันที่ไหนคณะทั้งหมดเดินเรียบไปในระหว่างร่องเนินสองลูกบรรจบกันฟากหนึ่งสูงเป็นไหลชันขึ้นไปมองเห็นก้อนหินโผล่งอกอยู่ประปรายอีกฟากหนึ่งเป็นดงกอพุ่มไม้ประเภทล้มลุกเตี้ยๆรับพินผ่อนฝีเท้าลงมาจนเงยสายและขยินที่หาบของอยู่คู่กันเดินมาทันขณะนั้นเขาถือเข็มทิศเล็กๆประจำตัวอยู่ในมือกำลังตรวจสอบเข็มอยู่อย่างระมัดระวังโดยสังเกตภูมิประเทศไปด้วยแล้วทันทีนั้นเองก็มีอาการเหมือนจะตัดสินใจเฉียบขาดโบกมือเป็นสัญญาณให้เงยสายหักแยกเส้นทางอันเดินมาตามระหว่างร่องไหลอย่างสะดวกนั้นไต่ทางชันขึ้นเขาทางด้านซ้ายมือผู้กองเสียงเงยสายร้องทักมาเบาๆเป็นคำแรกตามมานั่นเป็นคำสั่งที่เฉียบขาดและสั้นที่สุดเงยสายผู้หาบอยู่ด้านหน้าของขยินลังเลอยู่กับใจเมื่อเห็นว่าพรานใหญ่ไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางแน่จึงลากหาบตามขึ้นไปขบวนทั้งหมดหันเหตามเขาด้วยความประหลาดใจไปตามๆกันแต่ยังไม่มีโอกาสจะซักถามพูดจาอะไรได้ถนัดเพราะช่วงระยะที่เดินห่างกันมาเป็นแถวเรียงเดี่ยวยกเว้นแง่ซ้ายกับขยินซึ่งขณะนี้อยู่ใกล้ชิดที่สุดเท่านั้นเส้นทางเดินในช่วงนี้ทุกคนรู้สึกได้ในทันทีว่ากำลังจะปีนเขากันอย่างจงใจผิดกับที่แล้วมาตลอดระยะทางช่วงนี้เรายังเหลือเวลากันอีกพอสมควรไม่ควรรีบเร่งย่นระยะโดยทางลำบากถึงเพียงนี้เจ้าคนเท่าทันไปหมดทุกอย่างร้องเบาๆต่อมาอีกเหมือนจะเตือนสติแต่ไม่อาจเปลี่ยนความตั้งใจของอีกฝ่ายหนึ่งได้ย่นเวลาได้มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นผู้กองจะให้ถึงเมื่อไหร่ภายในคืนนี้หรือพรุ่งนี้รับพินแยกเขี้ยวคืนนี้ได้ยิ่งดีหรืออย่างช้าต้องพรุ่งนี้แกไม่รู้เหรอแง่ทรายว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราตัดทางถูกแต่เราต้องตัดขึ้นสันเขาโดยทางสูงชันมากเราไม่เคยกันมาก่อนเหรอลำพังผมกับผู้กองคงไม่กระไรนักแต่ทุกคนลำบากกันมาขีดสุดแล้วการลำบากช่วงสุดท้ายก่อนถึงเนินพระจันทร์เนี่ยเชื่อว่าต้องทนได้แง่ทรายไม่เอ่ยอะไรอีกเพียงแต่ยักไหลและปฏิบัติตามคำสั่งของเขาอย่างสงบส่วนข้ายินพึมพำเหมือนจะพูดกับตัวเองว่าที่สูงลมแรงหาที่พักลำบากพรานใหญ่ไม่น่าตัดทางแบบนี้เลยและก็จริงดังที่ข้ายินรำพึงเส้นทางที่รับพินตัดแยกขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทุกคนตะเกียกตะกายกันขึ้นไปด้วยความลำบากยิ่งสูงก็ยิ่งชันขึ้นทุกขณะประกอบกับสายลมเย็นเฉียบที่พัดผ่านร่างกายจนแทบจะทรงตัวไม่ติดกระทบแง่หินแล้วก็แก่งโขดครางอยู่หวืดหวือเสียงพวกพรานพื้นเมืองซึ่งไม่ได้เดินตัวเปล่าแต่มีภาระจะต้องแบกหามบ่นกันอึงคนึงไม่มีใครบ่นว่าการนำของเขาหากแต่สบถสาบแช่งเส้นทางธุรกันดารและสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นอุปสรรคอยู่แม้แต่กลุ่มนายจ้างก็พากันประหลาดใจไปตามๆกันชัยยันนั้นเมื่อแรกก็โวยวายลั่นเพราะเป็นห่วงเมียแหม่มที่กำลังตั้งท้องของเขาหวั่นว่าจะพลัดพรากลงไปทำให้แท้งขึ้นแต่มาเรียก็คือมาเรียลอนไม่เป็นภาระให้ใครต้องกังวลเลยสักนิดเดียวปีนเขาได้คล่องแคล่วรัดกุมดีกว่าชัยยันเองเสียอีกคนนำทางก็เอาแต่นำรุดหน้าขึ้นไปท่าเดียวสองหูถูกลมแรงพัดโกรกตึงอยู่แล้วไม่สนใจกับเสียงใดๆที่จะมาจากคนของเขาหรือฝ่ายนายจ้างทั้งสิ้น พราะถ้ายิ่งหยุดปรึกษาหารือมากก็ยิ่งมีปัญหาที่ตัดสินใจมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเขามีความเชื่อมั่นประการเดียวคือผู้ที่กำลังไต่ตามเขาอยู่ในขณะนี้ทุกคนล้วนผ่านอุปสรรคขวากหนามของเส้นทางมหาวิบากได้อย่างคุ้นเคยชำนาญดีแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงเชษฐานั้นคอยระมัดระวังน้องสาวโดยเฉพาะปล่อยมาเรียให้เป็นหน้าที่ของชายยันส่วนพวกลูกหาบทั้ง3คู่บางขณะก็ต้องปลดหาบลงจากบ่าบ่อยๆทยอยส่งของลากหิ้วกันขึ้นไปเนื่องจากเส้นทางนั้นบางระยะต้องใช้อาการปีนป่ายมากกว่าการเดินไต่ขึ้นทุลักทุเลกันอีกขนาดใหญ่แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะความชำนาญทั้งที่ยังมองมีแสงสว่างอยู่พอประมาณจากท้องฟ้ายามเย็นทั้งหมดก็เริ่มหนาวเยือกจนคางสั่นกระทบหินทุกก้อนที่ปีนไปกันขึ้นไปเย็นเหมือนก้อนน้ำแข็งมีร่องรอยของพายุลูกเห็บที่ซัดกระหน่ำไว้ก่อนแล้วกลาดเกลื่อนทั่วไปราวกับใครทุบก้อนน้ำแข็งมาโรยไว้ทางก็เต็มไปด้วยความลื่นจนต้องระวังตัวแจในนั้นเกิดบ้าเลือดอะไรขึ้นมากระมังครับพี่ใหญ่ดารินเกาะแขนพี่ชายแน่นในระหว่างที่ฉุดตัวขึ้นไประหว่างชะง่อนต่อชะง่อนพี่บอกกับน้อยไว้ก่อนแล้วยังไงว่ารพินจะต้องตัดทางโดยเข็มที่วางไว้ก่อนแล้วเขาต้องมีเหตุผลของเขาในการนำเราทั้งหมดปีนเขาลูกเนี้ยแทนที่จะอ้อมเลาะไป
1: เพื่อจะให้ถึงเนินพระจันทร์ก่อน3วันตามที่ระบุไว้ในลายแทงนั่นเหรอคะ
2: ไม่มีปัญหาหรอกเขาต้องคิดเช่นนั้นแน่
1: ๆพวกเราอาจจะหล่นไปคอหักตายซะก่อนที่เขาไม่ห่วงในข้อนี้บ้างเลย
2: บางขณะความห่วงหรือกังวลต่ออะไรอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นการถ่วงได้เหมือนกันเชื่อเถอะน้อยจะไม่มีพวกเราคนใดหล่นไปขอหักตายอย่างน้อยว่าหรอกเพราะถ้าเกิดเหตุเช่นนั้นก็คงจะเกิดเสียก่อนนานแล้วฝ่ายนายจ้างทุกคนไม่มีโอกาสที่จะตรวจสอบเข็มทิศหรือเส้นทางในแผนที่ซึ่งรพินวางไว้ก่อนในขณะนี้แต่ก็รู้แน่แก่ใจว่ามักกุเทศเดินตามเส้นที่ขีดไว้ก่อนแล้วนั้นโดยไม่ให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นและไม่ยอมเลี่ยงอ้อมจนกระทั่งเกือบจะมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นไกลกว่า 4-5 วารอบตัวทั้งคณะจึงผ่านทางวิกฤตขึ้นมาสู่เขาลูกนั้นได้สำเร็จเหมือนโชคจะช่วยไม่ก็เป็นความเมตตาจากสวรรค์เบื้องบนเพียงชั่วไม่นานที่สมสารแสวงหาที่พักไปในระหว่างหมู่หินข้ายินผู้มีระบบประสาทพิเศษในการแสวงหาแหล่งปลอดภัยก็ค้นพบแหล่งน้ำร้อนเข้าแอ่งหนึ่งส่งไอกลุ่นระบายความอบอุ่นไปทั่วบริเวณราวก็มีเตาต้มร้อนอยู่ภายใต้ระหว่างหลืบหินแคบๆท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บซึ่งมีความหวังว่าอาจมีการหนาวตายกันขึ้นบ้างก็กลายเป็นความหวังที่แจ่มใสขึ้นทั้งหมดได้แหล่งพักคืนกันอย่างสบายที่สุดนับตั้งแต่ออกจากภูเขานิลการมาอิ่มจากเสบียงติดตัวนั่งและนอนพักกันอย่างแสนจะล้าและเหี่ยพิงไออุ่นจากบ่อน้ำร้อนธรรมชาติในแสงตะเกียงรั่วแบบแบตเตอรี่เมื่อนั้นทุกคนก็เพิ่งจะมีโอกาสได้พูดจากับพรานนำทางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินกันอย่างแทบไม่มีเวลาหายใจตลอดครึ่งวัน
1: มีความจำเป็นอะไรเหรอจึงต้องพาปีนขาวลูกนี้ขึ้นมา
2: ดารินหยั่งเสียงเข็มที่เราวางเส้นทางไว้มันชี้มาชนเข้ากับเทือกเขานี่พอดีครับคุณหญิงถ้าจะถือตามเส้นทางเราก็ต้องตัดขึ้นมาไม่งั้นเราต้องอ้อมเลาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะใช้เวลาเดินสักเท่าไหร่จึงจะพากันพ้นเทือกเขากวางหน้าเข้าสู่ทิศที่ตั้งไว้คำตอบนั้นทำให้ราชสกุลสาวเหลือบสบตาพี่ชายแล้วก็ถามตรง
1: ๆมังมหานรทาใช้เวลาเดิน3วันคุณจะเดินสักกี่วันกะจะให้เล็กกว่าอย่างนั้นเหรอ
2: รับพินมองหน้าน้องสาวในจ้างอย่างแปลกใจแล้วก็ยิ้มกรั่นผมต้องการให้เราถึงที่หมายอย่างช้าที่สุดก่อนค่ำของพรุ่งนี้จะได้มีเวลาพอสำหรับการพิจารณาปริศนาของลายแทงเพื่อตัดขึ้นเทือกที่สำคัญที่สุด
1: และพินคิดอย่างพี่ใหญ่จริงๆเลยค่ะ
2: ดารินหันไปกระซิบบอกพี่ชายเชิดถายิ้มอย่างยินดีพวกเราปรึกษาขบคิดเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วผู้กองว่าจะยังไงเสียคุณก็ต้องคิดอย่างพวกเราคือเชื่อว่าเนินพระจันทร์อยู่ไม่ห่างจากหลุมอุกาบาตที่3มากนักคนเขียนลายแทงใช้เวลาเดิน3วันโดยการคอยเฝ้าสังเกตเขาครุฑเป็นเครื่องชี้ทางแต่ถ้าเราใช้เข็มทิศขีดจากเป้าหมายแรกให้ถูกต้องเราก็ควรจะต้องทำเวลาได้ดีกว่าเขาว่าแต่เทือกเขาที่ปีนกันขึ้นมาเนี่ยมีระบุไว้ในแผนที่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะเป็นเทือกไหนในแผนที่ต้นฉบับเดิมเพราะเขียนไว้คร่าวๆเท่านั้นแหละ แต่เชื่อว่าเป็นเทือกใดเทือกหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหลุมอุกาบาตที่3นั่นอันแวดล้อมเนินพระจันทร์อยู่พรุ่งนี้เราก็จะยึดเส้นทางบนสันเขาลูกนี้ไปโดยตลอดโดยมุ่งไปทางเหนือซึ่งเทือกของมันก็จะทอดไปทางด้านนั้นอยู่แล้วถ้าอากาศดีพรุ่งนี้ก็จะมองเห็นอะไรได้ชัดช่วงที่ตายทางลำบากที่สุดก็คือช่วงที่เราผ่านกันขึ้นมาแล้วอันดับต่อไปเดินบนสันเขาคงไม่ยากอะไรนักทนลำบากเสียเพียงช่วงแรกที่เท่านั้นเพราะเป็นการปีนตัดเส้นทางขึ้นมาต้องขออภัยด้วยที่ผมนำหักหานเกินไปแต่มันก็จำเป็นก่อนนอนในคืนดังกล่าวเสน่ห์ของบ่อน้ำร้อนที่ส่งไออุ่นอยู่ในบรรยากาศหนาวเย็นรอบด้านเย้ายวนอย่างแรงกล้าสำหรับดารินและมาเรียที่จะขออนุญาตลงแช่พี่ชายใหญ่อันเป็นหัวหน้าคณะมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะขัดขวางนอกจากหันไปขอความเห็นจากพรานนำทางเชิงอย่างเสียงรับเพียงไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นตนเองเดินลงไปในบ่อย่างดูสภาพภายใต้ก้นบ่อเห็นลึกเพียงไม่เกินเอวและมีอนาบริเวณไม่กว้างเกินไปนักพอที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ก็สั่งให้บุญคำเอาผ้าใบสำหรับปูนอนมากางขึงกั้นเป็นม่านให้เพื่อเป็นห้องน้ำสำหรับหญิงสาวสองคนของคณะในระหว่างที่ทุกคนพักรวมกลุ่มกันอยู่อีกด้านหนึ่งห่างกันเพียงไม่เกิน 4-5 วาทั้งสองหญิงลงไปแช่น้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัดนั้นอย่างมีความสุข
1: ปลาเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จบุญคำจะนวดให้นะนายแมม
2: ตัดเท่าจอมสปดกร้องบอกมาเรียออกไปเป็นภาษาพม่าเพราะรู้ว่าไม่มีใครฟังออกแต่แกก็ลืมไปเสียอย่างสนิทว่าเจ้านายของแกพูดภาษาพม่าได้ดีกว่าแกซะอีกเสียงแมมหัวเราะคิกคักอยู่หลังม่านกั้นตอบมาอย่างร่าเริงว่า
1: ตอกลองตาเท้าอย่าดีแต่พูดก็แล้วกันอาสาไว้หลายครั้งแล้วไม่เห็นนวดให้ฉันสักที
2: รับพินไพรวันเดินตรงไปที่สมุนชลาของเขาตบลงไปเบาๆที่ต้นคอพูดเป็นภาษาพม่าเช่นกันแต่ด้วยน้ำเสียงที่อ่อมๆไม่ให้ดังไปถึงหูเชษฐาชัยยันและดารินบุญคำตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลิกทะลึงกันในแหม่มได้แล้วบุญคำค้อนขวับอุดอิบในลำคอ
1: นายเราล่ะก็เป็นซะอย่างนี้ทศกัณฐ์ยันเตเลยตัวเองไม่เอาไหนและยังจะมากันถ่าคนอื่นอีก
2: รู้ไว้ด้วยในแหม่มกำลังจะมีลูกบุญคำอ้าปากค้างปาเหลือก
1: ฮ่ากำลังจะมีลูกลูกใครลูกของนายเหรอ
2: ประเดี๋ยวซัดเปรี้ยงให้งอกหลุดหมดทั้งหัวเลยลูกของนายทหารเขารักกันเขาประกาศเป็นผัวเมียกันแล้วทะลึ่งไม่เข้าเรื่องจะถูกนายทหารกระทืบแบนตาเท่ากรอกตาหลุกหลิกไปมาทำปากหมูปิบเหมือนจะสวดอะไรอยู่ในลำคอเป็นเวลาอึดใจก็ยิ้มออกมาแห้งๆเกาหัวกราก
1: ๆนึกแล้วมันต้องให้ได้อย่างนี้สินายทหารของไอ้คำดีแท
2: ้เก๋ครางออกมาเบาๆแล้วเงยหน้าเกินหัวเราะแบบไม่มีเสียงกับเขา
1: แม่ยังดีที่นายมาบอกไม่งั้นนายทหารคงเหยียบไอ้คำขี้แตกไอ้คำโมทนาสาธุด้วยต่อไปนี้ไอ้คำไม่ทำสัปปะดนก็เมียนายทหารอีกแล้วหะแหลกนึกว่าเขาล้อกันเล่นเท่านั้นไม่ยักกะรู้ว่าเอาจริง
2: พรานใหญ่โครงหัวอย่างระอาใจเอามือที่วางอยู่บนคอของแกใส่หัวจนตาเท่าขมำไปแล้วเดินผละออกมาพอดีกับที่ชายยันร้องถามเข้ามาว่าตะคำพูดอะไรก็เมย์เมื่อตะกี้เหรอผู้กองแกเตือนเมย์ไม่ให้ลงไปแช่นานนักครับใช้ยันหัวเราะอย่างอารมณ์ดีอะไรก็ช่างเธอเตือนแกไว้ด้วยถ้าเมย์ขอให้ยามาหาอะไรแก้หนาวอะไรแกนั่นอย่าให้แกเอาไปให้ไปอันขาดนะไม่ค่อยจะไว้ใจเลยพับผ่าสิรับเพียงไม่ว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มให้แล้วก็ล้มตัวลงนอนด้วยความอ่อนเพลียรับเพียงหลับไปเมื่อใดไม่ทราบมารู้ตัวอีกครั้งเมื่อความหนาวเย็นครอบงำเข้ามาจนร่างกายทุกส่วนแทบจะกระดิกกระเดี่ยวไม่ได้ขณะนั้นเป็นเวลาเท่าใดคะเนไม่ถูกแต่รู้สึกว่าคงจะหลับติดต่อกันไปหลายชั่วโมงทันทีที่เปิดเปลือกตาขึ้นและเห็นเกล็ดขาวๆเหมือนปุยฝ้ายจับก่ออยู่บนผนังหินเหนือศีรษะกระทบแสงตะเกียงแบตเตอรี่ซึ่งเปิดทิ้งไว้และดูวาววับราวกับแก้วในความเงียบแสนเงียบนั้นได้ยินแต่เสียงลมครางอยู่หวีดหวือและคล้ายๆจะมีอะไรพร่างพรมลงมากระทบแง่หินบริเวณโดยรอบทั่วไปอยู่ตลอดเวลาจะว่าเสียงฝนก็ไม่ใช่จอมพรานพยายามดึงกายขึ้นนั่งอย่างยากเย็นกวาดตาไปรอบๆโดยอาศัยแสงที่มีอยู่จำกัดนั้นความมืดยังปกคลุมบรรยากาศทั่วไปอย่างสนิทกลุ่มนายจ้างทั้ง4คนซุกกายอยู่ภายใต้โปงแบล็คเก็ตผืนเดียวกันและนอนอยู่ชิดริมแอ่งน้ำร้อน ซึ่งบัดนี้ก็คงจะส่งไอเป็นม่านควันอยู่กรุ่นๆพวกพรานพื้นเมืองก็สุมกันอยู่อีกด้านหนึ่งของแอ่งคงจะมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่แยกนอนออกมาตามลำพังริมปากทางเพิงหินอย่างโดดเดี่ยวโดยมีกระสอบป่านเพียงผืนเดียวคลุมทับอยู่ที่หน้าอกจึงได้รับความทรมานจากอากาศอย่างที่สุดมันเป็นความหนาวเย็นที่เขาไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตทุกคนดูจะหลับสนิทจอมพรานขยับขยื่นร่างกายซึ่งดูจะแข็งเป็นเด็บชาไปหมดลากตัวเองคลานเข้ามาหาแอ่งน้ำร้อนเอามืออันซีดเย็นทั้งสองแช่ลงไปในน้ำแล้ววักขึ้นมาลูบหน้าเพื่อบรรเทาความเย็นอันทารุณอยู่ในขณะนี้เขาบอกกับตนเองว่าอุณหภูมิมันน่าจะต่ำกว่า0องศาเซลเซียสอย่างแน่นอนอุณหภูมิที่น้ำจับตัวเป็นก้อนแข็งและมันก็เป็นความจริงเช่นนั้นภายหลังจากแช่ร่างกายบางส่วนลงไปในแอ่งน้ำร้อนเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากภาวะที่รู้สึกเหมือนจะแข็งตายจนเลือดลมพอจะเดินได้สะดวกขึ้นบ้างแล้วเขาพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมรอบตัวอีกครั้งด้วยดวงตาอันเบิกโพลงที่เห็นขาวราวกับปุยฝ้ายอยู่รอบๆบริเวณที่พักในขณะนี้ก็คือหิมะระลอกแรกของการเดินทางซึ่งบัดนี้มันแวดล้อมอยู่รอบกายโปรยปลายลงมาในระหว่างที่ทุกคนหลับนั่นเองพักพวกของเขาทุกคนหลับได้รับความอบอุ่นจากไอของบ่อน้ำร้อนในขณะนี้ยังจะมีใครรู้สึกตัวบ้างหรือไม่ว่าหินทุกก้อนรอบด้านซึ่งห่างพ้นบริเวณออกไปนั้นมันคลุมไปด้วยหิมะแล้วชนิดที่ตลอดระยะการเดินทางไม่เคยได้เผชิญกันมาก่อนรับพินนั่งตะลึงมองออกไปยังแนวโขดหินซึ่งบัดนี้ขาวโพลนไปหมดและนับทุกวินาทีที่ผ่านไปก็เริ่มจะพอกพูนเป็นกองใหญ่ขึ้นทุกขณะจากละอองที่โปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนมันเป็นความงามอันน่าตื่นใจชวนพิศวงแต่สวรรค์ทรงโปรดเถอะในความงามเช่นที่เห็นอยู่นี่มันก็คือความตายอันเยือกเย็นที่สุดเพราะความคาดคิดไปไม่ถึงและไม่ได้เตรียมป้องกันรับมือกันมาก่อนจอมพรานสะบัดหน้าอย่างมึนงงพยายามเรียกจิตสำนึกมาสู่กายรู้สึกหนาวสะท้านตั้งแต่ปลายขุมขนเข้าไปจนถึงทุกเม็ดเลือดในหัวใจสังเกตดูผู้ร่วมคณะทุกคนยังหลับไหลกันอย่างมีความสุขไม่มีใครตื่นขึ้นเลยในขณะนั้นจึงพยุงตัวขึ้นยืนคว้าไปฉายเดินโซเซพ้นหลืบชะง่อนหินซึ่งเป็นเพิงหลังคาบังอยู่ออกมาสู่อากาศภายนอกเมื่อฉายไฟกราดออกไปเขาไม่ได้ฝันหรือตาฝาดไปเลยทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะตามพื้นหินหรือแง่มุมของก้อนหินถูกคลุมขาวไปหมดเสียงดังสวบซาปอบแปะที่มีอยู่ทั่วไปในขณะนี้เป็นเสียงที่ฟังคล้ายๆใครอยู่บนที่สูงระดมเอาเกล็ดน้ำแข็งใสคว้างปาลงมายังพื้นเบื้องล่างศีรษะและแผ่นหลังของเขายามนี้ก็ถูกพรมพร่างด้วยพรานใหญ่ก้าวออกไปเบื้องหน้าได้เพียง 4-5 ก้าวอย่างเปะปะเหมือนคนตกอยู่ในครึ่งฝันครึ่งจริงแต่แล้วก็สุดที่จะทนทานต่อไปได้ขาทั้งคู่เริ่มจับตะคริวก้าวไม่ออกเขาเริ่มสวนเซทันใดนั้นเองก่อนที่ร่างของรพินไพรวัลจะล้มพวกลงไปกองอยู่บนน้ำแข็งที่ปกคลุมอยู่เงาสูงใหญ่ก็ถลันออกมาจากโขดหินด้านหลังรวบประคองไว้ด้วยอ้อมแขนอันอบอุ่นแข็งแรงแง่ซ้ายเขาหลุดปากอุทานออกมาอย่างยากเย็นใบหน้าในเงามืดนั้นสว่างด้วยรอยยิ้มและเห็นฟันขาวสะอาดราวกับหิมะที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้อย่าออกไปผู้กองอันตรายมากหิมะครับหิมะแรกของต้นฤดูหนาวบนเทือกเขาพระศิวะเสียงกังวานแจ่มใสนั้นกระซิบตอบแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆบนใบหน้าไม่ได้สะทุ้งสะเทือนกับความหนาวเย็นในขณะนี้เลยประดุจว่าร่างกายจะสร้างขึ้นด้วยหินผาตรงข้ามกับเขาซึ่งประสาทชาไปหมดทุกส่วนแม้แต่นิ้วก็แทบจะกระดิกไม่ได้รับพินจ้องดูเขาหน้าอันหมดจดคมสันนั้นลมหายใจของเขาเริ่มขัดไม่สะดวกเขาอยากจะผลักร่างที่ประคองอยู่ให้ห่างตัวออกไปแต่ก็ไม่สามารถทำได้อย่าว่าแต่อื่นใดเลยแม้จะทรงกายอยู่ในบัดนี้ก็ยังต้องอาศัยร่างอันมั่นคงนั้นเป็นหลักยึดแกรู้ใช่ไหมแง่ทรายว่าฉันตัดสินใจผิดที่นำพวกเราทั้งหมดมาบนสันเขานี่บุรุษหนุ่มโฉมงามเจ้าของนามเรียกติดปากว่าแง่ทรายสายศีรษะแช่มช้าจะอยู่บนสันเขาหรืออยู่ที่เชิงเขาข้างล่างนั่นเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับหิมะเหมือนกันเมื่อฤดูกาลของมันมาถึงผู้กองกำลังจะไม่สบายให้ผมพาผู้กองกลับเข้าไปในที่พักของเราเถอะครับรับพินกัดริมฝีปากอันเขียวซีดของเขาแน่นลมหายใจหอบทีและรู้สึกแน่นที่หน้าอกใจต้องการจะปฏิเสธไม่ประสงค์จะได้รับความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นด้วยความถือตัวหญิงทนงแต่เขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อพลังของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งยังแข็งแรงดีอยู่เหมือนเดิมครึ่งประคองครึ่งลากร่างอันเย็นแข็งของเขากลับเข้ามาภายใต้บริเวณเพิงหิน วางเขาไว้ชั่วคราวที่บริเวณปากเพิงนั้นตนเองย้อนกลับเข้าไปเอาหม้อสนามตักน้ำอุ่นในแอ่งมาวางไว้ตรงหน้าใช้ผ้าชุบความอุ่นนั้นประคบให้ที่ใบหน้าซอกคอและฝ่ามือของเขาจากนั้นก็ส่งถ้วยพลาสติกบรรจุสิ่งที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วส่งให้กระแสเสียงทุ้มอ่อนโยนบอกมาว่าดื่มเสียมันจะทำให้ผู้กองรู้สึกดีขึ้นก่อนที่อาการของโรคเรื้อรังประจำตัวจะแทรกซ้อนเข้ามาอีกอะไรเหรอเสียงของเขาแหบพร่ายาสมุนไพรลุงคำมือขวาของผู้กองเองผมรู้ว่าผู้กองไม่ศรัทธาในวิชาความรู้ของแกนักผู้กองไม่เคยเชื่อใครนอกจากตัวเองแต่คราวนี้ผมขอร้องให้เชื่อแกเถอะครับเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นอีกแล้วจอมพรานรับถ้วยยามาจากแง่ทรายด้วยมืออันสั่นเทายกขึ้นดื่มรวดเดียวผ่านความขมขื่นและคนเผ็ดร้อนลงไปในลำคอแล้วนั่งเอาศีรษะพิงก้อนหินหลับตานิ่งมีความรู้สึกเหมือนกำลังจะตายระหว่างนี้แง่ทรายเคลื่อนไหวอย่างใดเขาไม่ทราบสัมผัสแต่เพียงว่ามีผ้าหยาบๆมาคลุมทับให้บนร่างกายของเขาหลายชั้นช่วยปกป้องสายลมหนาวเยือกที่พัดโชยอยู่เป็นระยะระยะพักใหญ่ต่อมาเลือดที่กำลังจะจับเป็นก้อนแข็งอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายก็เริ่มฉีดพร่านความร้อนปรากฏขึ้นตามกระบอกตาและทวารทั่วไปลมหายใจสะดวกขึ้นความหนาวสะท้านถึงขั้วหัวใจก็เริ่มแปรมาเป็นความอบอุ่นกำลังอ่อนเปรี้ยคล้ายเปลวไฟที่ขาดเชื้อกลับคืนมาทีละน้อยวูบวาบไปหมดทั้งกายเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งและเห็นแง่ทรายนั่งสงบอยู่ตรงหน้าถ้าแกตื่นขึ้นมาไม่ทันฉันก็คงเซ่อซ่าออกไปล้มแข็งตายอยู่ข้างนอกเพิงนั่นเองรพินพูดพร้อมกับถอนใจเฮือกฉันคิดไปไม่ถึงมันเหมือนฝันไปที่ลืมตาขึ้นมาเห็นบริเวณที่พักของเราทั้งหมดเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะมันเริ่มลงตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ2ชั่วโมงแล้วหิมะเริ่มตกเมื่อผ่านเที่ยงคืนไปทุกคนนอนอยู่ที่ริมแอ่งน้ำมีผู้กองคนเดียวที่แยกออกมานอนอยู่ริมฟากเพิงหินนี่และเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วยังจะออกไปเผชิญกับมันอีกฉันไม่เชื่อสายตาตัวเองฉันต้องการจะออกไปดูให้มันรู้ชัดแต่แล้วฉันก็หมดกำลังที่จะลากสังขารกลับเข้ามาได้ถ้าแกไม่ช่วยลากเข้ามาผมไม่ได้หลับโดยเพิ่งตื่นขึ้นมาอย่างผู้กองคิดแต่ผมตื่นขึ้นตั้งแต่หิมะปุยแรกตกลงมาและออกไปยืนดูอยู่ก่อนแล้วแง่ทรายพูดพลางสูดลมหายใจลึกอาการเต็มไปด้วยความกระปี้กระเปร่าแช่มชื่นผิดกับเขาเป็นตรงข้ามซึ่งเต็มไปด้วยความหดหู่ทุกข์กังวลนี่แกไม่รู้สึกถึงสถานการณ์ร้ายที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่บ้างเลยเหรอฉันหมายถึงว่าแกไม่หนาวเลยและไม่คิดว่าพวกเราจะพินาศกันไปหมดบนเส้นทางที่ปกคลุมด้วยหิมะนี่ริมฝีปากได้รูปงามนั้นยิ้มละไมที่นี่เป็นถิ่นของผมครับผู้กองแง่ทรายตอบมาด้วยเสียงอ่อยเอื่อยเยือกเย็นประดุจความเย็นที่แวดล้อมอยู่รอบกายในบัดนี้ตาคมวาวทั้งคู่เหลียวมองไปรอบๆกลางความมืดที่แสนจะหนาวเหน็บนั้นผมถือกำเนิดมาจากดินแดนนี้หิมะปุยแรกที่หล่นลงมาสัมผัสผิวกายของผมเหมือนฝ่ามือของแม่ที่ลมไล่มาแตะและเตือนให้ทราบว่าวันเวลาที่รอคอยมาตลอดชีวิตใกล้เข้ามาแล้วนี่เป็นเรื่องความรู้สึกภายในของผมเองผู้กองอาจจะคิดว่าเป็นอาการเพ้อของคนบ้าอย่างที่ผู้กองเคยคิดเว้นระยะไปอึดใจหนึ่งดวงตาที่แลกราดไปรอบๆแปรมาประสานจับอยู่ที่ตาของรพินอีกครั้งทีนี้ถ้าเราจะพูดกันถึงสภาพการเดินทางของพวกเราทั้งหมดผมก็ยังเห็นว่าเป็นสุพนิมิตอันดีอยู่นั่นเองที่เราเห็นหิมะเพราะมันจะบอกให้เรารู้ชัดว่าณบัดนี้เราเข้าตรงเป้าหมายแล้วคือใจกลางเทือกเขาพระศิวะอันเวลาที่นี่ถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสกับหิมะเลยก็แปลว่าเราผิดเส้นทางแล้วตั้งแต่ตะวันตกดินของวันนี้ทุกวินาทีที่ผ่านไปผมภาวนาอยู่ว่าเมื่อไรหิมะจะตกมาให้เห็นในที่สุดมันก็ตกมาให้เห็นจริงๆใช่ถึงเดี๋ยวนี้ฉันก็เห็นว่าแกเป็นโรคจิตอะไรชนิดหนึ่งอยู่นั่นแหละไม่ได้มีความเห็นเปลี่ยนแปลงเลยมีอย่างเหรอเดินกันมาจนกระทั่งเข้าแดนปกคลุมไปด้วยหิมะและความหนาวเย็นแบบเนี้ยเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ไม่ได้เตรียมมาให้พร้อมเพื่อจะรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนเพราะฉะนั้นที่เห็นแน่ๆก็คือเราจะหนาวตายกันทั้งหมดสุพนิมิตหาเหวอะไรของแกกันล้างมรณะสิมากกว่าแง่ทรายสั่นศีรษะอีกครั้งปัญญาของผู้กองปัญญาของแง่ทรายและพวกเราอื่นๆอีกทุกคนคิดเหรอครับว่าเราจะตายกันด้วยเรื่องของอากาศหนาวเย็นแกหมายถึงว่ายาดีของมุนคำจะช่วยพวกเราให้ผ่านพ้นสถานการณ์เช่นนี้ได้ทุกครั้งอย่างนั้นเหรอ ยาของบุญคำจะใช้ได้สักกี่มื้อสำหรับพวกเราทุกคนผมไม่ได้หมายความเช่นนั้นผู้กองแต่ผมหมายถึงหนทางแก้ไขคลี่คลายอย่างที่เราแก้กันมาแล้วไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาอย่างไรผู้กองหวั่นเกรงเรื่องไม่มีเครื่องป้องกันหนาวได้เพียงพอเช่นนั้นใช่ไหมก็จะเรื่องอะไรซะอีกล่ะเส้นทางเดินต่อไปของเราข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องเต็มไปด้วยหิมะอย่างแน่นอนคืนนี้เราโชคดียึดได้บ่อน้ำร้อนพอได้อาศัยไออุ่นแล้ววันต่อๆไปล่ะจะหวังอาศัยอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตะวันตกดินไปแล้วจะอาศัยฟืนก่อไฟก็หวังไม่ได้ในภูมิประเทศแถบนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าก็คือไฟสำหรับหุงหาความตายที่จะมาหาพวกเราทุกคนก็คือความหิวและก็ความเย็นรอให้ตะวันขึ้นเสียก่อนผู้กองอาจจะมองเห็นทางเองว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไงในภูมิประเทศแถบนี้แง้ซ้ายกล่าวแผ่วเบาด้วยน้ำเสียงได้ระดับเช่นเดิมเอื้อมมือมาจับข้อเท้าของเขาบีบเบาๆผู้กองไม่เคยชินกับลักษณะภูมิประเทศบนยอดเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะมาก่อนก็เลยเกิดความกังวลแกเคยมาก่อนเหรอจอมพเนจรก้มศีรษะลงในเนปาลและแถบหิมาลัยซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปีผมเคยท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่เป็นแรมเดือนคำพูดนั้นแช่มช้าชัดเจนได้จังหวะในภูมิประเทศดังกล่าวนี้ดีกว่าแถบเอสกิโมหรือขั้วโลกอันเป็นทะเลน้ำแข็งล้วนนับได้เป็นร้อยเท่าหิมะปกคลุมก็จริงแต่ก็ยังมีพืชพันธุ์อาศัยงอกขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ไม้ประเภทสนและไม้พวกนี้ผู้กองย่อมรู้ดีว่าแม้จะสดก็มีน้ำมันอยู่ในตัวเองติดเชื้อไฟได้ง่ายผมสังเกตไว้แล้วนับตั้งแต่ผู้กองนำตัดทางขึ้นสันเขาลูกนี้มีป่าสนขึ้นเป็นเทียวอยู่ปราปรายตลอดอีกอย่างนึงสัตว์ในแถบอากาศหนาวเย็นแทบจะไม่ต้องเลือกว่าเป็นสัตว์ชนิดใดขอให้เป็นสัตว์ใหญ่เข้าไว้ย่อมมีไขมันอยู่ในตัวมากกว่าเนื้อไขมันสดๆจะติดไฟลุกเหมือนใต้เนื้อเราจะอาศัยเป็นอาหารไขมันจะเป็นเชื้อเพลิงซึ่งให้ความร้อนได้ดีกว่าเชื้อเพลิงจากถ่านไม้ด้วยซ้ำรับพินเริ่มมีความหวังขึ้นในดวงตาเออแง้ทรายแกให้ความคิดแก่ฉันได้มากทีเดียวในเรื่องนี้บางทีมันก็อาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ของแกในภูมิประเทศลักษณะเช่นนี้ซึ่งมีอยู่เหนือฉันบอกตามตรงพอลืมตาขึ้นมาเห็นหิมะฉันก็ทอดอะไรแล้วชีวิตพรานของฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเดินบุกเข้ามาในแถบที่มีหิมะปกคลุมโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ถ้ามีการเตรียมการรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็คงไม่อับจนสิ้นท่าถึงเพียงนี้หรอกในแผนที่ลายแทงก็ไม่ได้บอกไว้แม้แต่นิดเดียวว่าเส้นทางเดินระยะนี้ของเราจะต้องขึ้นยอดเขาที่มีหิมะตกแต่ผมรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วครับผู้กองรู้ว่าเราจะต้องเผชิญอะไรในเส้นทางด่านสุดท้ายแต่ผมคิดว่ามันคือประตูชัยของเรามากกว่าตรงข้ามกับความรู้สึกของผู้กองถ้าคืนนี้และบนนี้เรายังไม่เห็นหิมะผมก็รู้สึกทอดอะไรเหมือนกันเพราะมันแปลว่าเราต้องผิดเส้นทางแน่เรามาถึงที่นี่ในต้นฤดูหนาวสถานที่มันเป็นแถบไหนของภูมิศาสตร์สากลก็ตามแต่มันก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของหลังคาโลกหิมะย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาทำไมแกไม่เตือนฉันให้รู้ล่วงหน้าในขณะที่แกไปสมัครขอเดินทางมาด้วยเมื่อเราอยู่กันที่หนองน้ำแห้งน่ะแง้ทรายหัวเราะเบาๆคิดหรือครับว่าในขณะนั้นและโดยสภาพเช่นนั้นของแง้ทรายจะเตือนผู้กองได้จริงของแง้ทรายเขาไม่น่าจะพูดอะไรเขาเขาเช่นนั้นเลยระหว่างที่พรานใหญ่ยังนั่งนิ่งอยู่แง้ทรายก็ถามอ่อนโยนต่อมาว่าผู้กองรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากแล้วเขาตอบแล้วมองไปยังคณะทุกคนที่ยังนอนหลับสนิทกันอยู่ถ้าพวกเราทั้งหมดตื่นขึ้นมาเห็นหิมะปกคลุมบริเวณไปหมดเช่นนี้คงจะตกใจกันแทบช็อกทีเดียวไม่หรอกครับผู้กองคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนายจ้างของเราก็ดีหรือคนของผู้กองก็ดีตราบใดก็ตามที่เขายังเห็นผู้กองมั่นคงเป็นปกติทุกอย่างไม่ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับอะไรพวกเขาจะไม่มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงเป็นอันขาดแต่ถ้าผู้กองเป็นอะไรลงไปแล้วก็พวกเขาจะขวัญเสียทันทีถึงผมเองแง้ทรายคนนี้ก็เหมือนกันผมยอมรับโดยไม่คิดจะเสแสร้งถ่อมตนว่าผมเป็นศิษย์มีครูเช่นผู้กองเหมือนกันความสามารถของผมพอตัวแต่ผมไม่มีความเชื่อมั่นอบอุ่นใจเลยถ้าปราศจากผู้กองรับพินเคียงข้างแกเข้าใจให้กำลังจันฉันนะเอาละต่อหน้าละอองหิมะที่พรมลงมานี่ฉันขอรับรองว่าจะเคียงข้างแกทุกขณะโดยไม่ทอดทิ้งไม่ว่าแกจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจนกว่าความจำเป็นจะทำให้เราต้องแยกจากกันแง้ทรายก้มศีรษะต่ำลงในลักษณะโค้งคำนับ นี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้ยินจากปากของผู้กองมาตั้งนานแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องเดินย่ำไปบนกองหิมะนี่อีกเหรอสันเขาลูกนี้เป็นบริวารของเทือกเขาใหญ่เท่านั้นผมเชื่อว่าพอตะวันขึ้นหิมะคงจะละลายไปและจะตกลงมาปกคลุมเฉพาะเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็นจัดเท่านั้นแหละและระยะนี้มันก็เป็นแต่เพียงต้นฤดูหนาวยังไม่มีอะไรรุนแรงเกินไปนักแต่นับวันที่ผ่านไปฤดูหนาวมันก็จะย่างเข้ามาทุกทีลงแบบนี้แล้วทุกหนทุกแห่งของเทือกเขาพริวะก็จะถูกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมดต่อให้เราไปถึงเนินพระจันทร์และต่อให้เราหาเส้นทางตัดขึ้นเทือกเขาใหญ่ได้สำเร็จก็แปลว่าตัวเราเองทั้งหมดบุกขึ้นไปเพื่อให้หิมะมันเป็นหลุมฝังศพถ้าเราหาหนทางตัดขึ้นไม่สำเร็จก็ไม่มีปัญหาหิมะจะคลุมศพพวกเราไว้ทั้งหมดไม่มีโอกาสที่จะถอยหนีแล้วด้วยแง่ทรายพูดเนิบๆแต่ถ้าเราหาทางขึ้นได้เราจะฝ่าหิมะไปได้เพียงชั่วระยะเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นก็จะลงไปสู่แอ่งที่ราบต่ำในหุบเขาที่ล้อมรอบมีอากาศเย็นสบายชั่วนิรันดร์กาลมีธรรมชาติเป็นเกราะกำบังปิดล้อมไว้จากโลกภายนอกมรกตนครแดนสนธยาต่างฝ่ายต่างเพ่งอันความรู้สึกภายในจากดวงตาของกันและกันปล่อยความเงียบให้เข้ามาเป็นฉากขั้นกลางถ้าไม่ตายซะก่อนก็คงอีกไม่นานวันล็อกที่เราจะพิสูจน์กันได้ว่ามรกตนครมีอยู่จริงหรือไม่ในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นเรียบๆเราไม่ตายกันเสียก่อนที่จะได้เห็นแผ่นดินนี้หรอกครับแต่หลังจากนั้นแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมายความว่ายังไงเราทั้งหมดอาจไปตายกันอยู่ที่นั่นผมและฝ่ายของผู้กองทั้งหมดรับพินนิ่งไปอีกครู่ก็เอื้อมมือไปตบไหล่เงซ้ายหนักหน่วงก็ให้มันรู้ไปว่าแต่นี่แน่ฉันยังไม่ได้บอกให้คณะเจ้านายของเราหรือแม้แต่คนของฉันคนใดละเคละคายในสิ่งที่แกพูดกับฉันไว้โดยเฉพาะเลยเป็นการดีที่สุดแล้วผมก็เชื่อใจผู้กองในเรื่องนี้เอาไว้ให้เวลาสำคัญที่สุดมาถึงเสียก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ก่อนค่ำผมเชื่อว่าเราถึงเนินพระจันทร์แน่นอนเป็นการถึงก่อนกำหนดเวลาแท้จริงตามที่หลายแทงระบุไว้3วันเต็มๆเราจะใช้เวลา3วันนี่พักเพื่อรอให้ถึงคืนขึ้น5ค่ำนี่คือแผนที่ที่ผู้กองกำหนดไว้ไม่ใช่หรือครับใช่ฉันหวังไว้แบบนั้นแหละแต่แกเชื่อได้ยังไงว่าเราจะถึงเนินพระจันทร์ก่อนค่ำพรุ่งนี้ผมแน่ใจจากการตัดทางของผู้กองถ้างั้นก็ต้องคอยดูกันพรุ่งนี้ฉันก็ภาวนาขอให้เป็นอย่างที่แกบอกเถอะคือขอให้หิมะละลายในเส้นทางเดินของเรามิฉะนั้นจะลำบากมากและเราก็ต้องยิงสัตว์ทุกชนิดที่เห็นว่าพอจะอาศัยไขมันมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้ฉันพอเห็นร่องรอยชุกชุมของพวกมันอยู่เหมือนกันในขณะที่ไต่เขาตัดทางขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นพวกหมีใหญ่และก็สัตว์ตีนกีบบางประเภทไม่ทันจะขาดเสียงพูดของรับพินทั้งสองก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวปรากฏเสียงแผดคำรามสนั่นก้องขึ้นในความเงียบกลางวิการของราตรีหิมะพรมสำเนียงที่ไม่อาจสดับได้ชัดเจนว่าเป็นเสียงของอะไรสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดทั้งเพิงหินที่พักพร้อมกับพื้นไหวเฮือกรับพินไพรวันเพ่นเข้าหาไรเฟิลซึ่งบัดนี้เนื้อเหล็กของมันเย็นเฉียบราวกับท่อนหินแช่น้ำแข็งในขณะที่แง่สายก็กระโจนจากที่นั่งเดิมตะกายเข้าหาอาวุธคู่มือและในจังหวะชุลมุนเดียวกันนี้เองคณะนายจ้างทุกคนรวมทั้งกลุ่มพรานพื้นเมืองก็ตื่น
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
4: งานเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 0924744090กับ
1: 106.75 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันในสั้นเอา 20,000 เด้อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: ต้มหยังต้มหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ใสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อน

0: ค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเท่เงาเงาวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้เท่เงาเงาเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่น

0: 044-292-7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ม่คนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเครื่องบ่สีมีบ่ใส่โคตรสุขไทยว่า

0: มามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในไปวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ถ้าตื่นสวย0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ0902927444ครับสั่งซื้อสินค้า
1: เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน
0: สอบถามผลิตภัณฑ์ครับโทรหากันได้เลย
1: กันธรรมดาร
0: ับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090 292 7444 090 292 7444
1: มีเรื่องราว
0: เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมาน
1: จนใหญ่อยู่ได้กะย้อน
0: รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอน
1: เฮ็ดงานบ
0: ่0902927444เนี่ยว่าสิรับค่าพิมพ์คุยกันกับสถานีทั้งนาถาดพนมทั้งผู้พ่านอยู่มื้อเช้านี้นะสักเราเปิดรายการแต่เราบ่เปิดเสียงโปรแกรมนะอีเมลเราเลยโทรมาบอกนะครับว่าเสียงมันบ่มีว่าสั่นขอบคุณหลายๆด้วยครับคุณแม่ทั้งผู้พ่านครับคุณแม่ชวีศรีมลุนครับขอบคุณที่เป็นเช็คเกอร์ควายเชียร์ไข่ครับมันบ่ดังนี่โทรมาแต่เช้ารถแม่มันบ่ดังย่ําใดโทรมาได้เลยนะครับเนาะเราจะได้แก้ไขนะให้อีพ่ออีแม่นะฮะ0902927444 0902927444นะครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะฮะ0902927444นะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังกันแท้เป็นแน่นอนนะฮะสำหรับอีพ่ออีแม่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบ้านะสาวสุนาสุตานะครับทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังนะครับ0902927444นะครับเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ละคืนแต่ละมองนะครับแต่ละมือก็มีปัญหาคักแน่อุดรเมื่อวานนี้ฟ้าห้วงนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำๆบ่าวบ่อยก็เลยนะครับลงเครื่องไว้ลืมเปิดซะแล้วมื้อเช้านี่หัวก็เปิดบังใดหั่น ตื่นมาแต่ดึกอยู่ได้ลืมข้าวนะครับแล้วว่าแม่นหยังนะครับกำลังสิเข้ามาเปิดแอร์ห้องทรงเอ้าลืมเปิดเครื่องทรงตัวนี่ซั่นดอก ว่ากันไปครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสายที่โทรเข้ามาโทรใหม่เด้อครับเด้อนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่ออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไอ้ไส้เอ้ยพี่นะเบ้านะสาวสุภูสุคนนะฮะอีแม่สุนาสารคามมือเศร้านี่นะครับเพิ่นขอไว้ก่อนหมู่อยากฟังล่ำลองสินหาว่าสั่นเพิ่นว่า เอาเปิดก่อนหมู่โหลดนะครับรักษาสินห้าหมอลำลองมวลนะครับของหมอลำวิทยาวงกาลสินนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนะครับ

เดี๋ยวนี้มีความหมายอันยิ่งใหญ่ให้รักษาเฮ็ดได้สิดีแท้ประเสริฐหลายยิ่งและใช่ใหญ่น้อยก็คือดังเดียวกัน

ฉันพี่น้องป้องมันเข้าใส่กันศีลข้อหนึ่งว่านั้นโลกไว้วันหันเหโลกโกรธลงมันพาพิงอย่าทิ้งชิงปนโกลาหลหาคนขาขาดเมตตาผ้ามองมนอย่าเบียดเบียนมนุษย์คนสรรพสัตว์ใหญ่น้อยก็คือแท้ดังกันศีลข้อสองว่านั้นมีใจซื่อถือความสัตย์ทรัพย์สมบัติของไผมันอย่าลักเข้ามาเป็นเจ้าขั้นเข้ายอม

โลกสว่างแจ่มแจ้งแปลงบ้านให้หุ่งเฮืองคนก็เว้าหู้เรื่องบ่มีเรื่องแค้นเครื่องกันมีแต่ความสัมพันธ์หักกันพันเกี่ยวสามัคคีเหนียวมันหักแทงกันปันแบ่งน้ำใจดีบ่มีเคยเกิดแห่งถูกแกล้งเศร้ากับเพิ่งกันผู้มีศีลเท่านั้นจึงถือว่ามีความหมาย

0: บุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันว่าเฮาพาเล่นพามันเต้นแล่นถ้ามันแอแอนฟ้อนเงานั้นก็แอนนำ
1: เฮาหนอ
0: ยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตามพี่น้องเอ้ยยามเฮาเอียนหลังนอนยามเฮาเอียนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยเพิ่นว่าคันได้ยินเสียงแค่นี้มันอยากล่ำใส่รถล่ำเป็นอยู่ติบ่าวบ่อยบัวมาล่างพ่อใหญ่หลอดนี่บ้าบ่อยอาจารย์พินศักดิ์อุปันเนาะสมัยไปเป็นศิลปินเน
1: า
0: ะอาจารย์พินศักดิ์อุปันเราเขียนก่อนลำสิงไห้โอ้ละเนาะพ่อใหญ่ว้าวว้ายว่าสันพ่อใหญ่หลอดว่ะ
1: มนท
0: าเลยบ่ได้แจ้งเกิดครับเลยได้กลับมาเป็นโคโซคือเก่านี่ล่ะเนี่ยมันบ่เคยเนาะโอ้เพิ่นไข่โอ้ใส่ไม้แท้หรอกแต่ว่าช่วงซ่อมช่วงซ่อมโอ้ละเนาะเอาละว่าโอ้ยก็มันคือควายน้อยกินนมแท้ว่าซั่นตอนนั้นก็เครียดให้เราอยู่ดิแต่ว่าพอลองมาโอ้เบิ่งผู้เดียวมันแมนอีหลีมันบ่เป็นเก่าสมัยแต่ก่อนนี่เนาะยุคลูกแค่ไหมไทยยุคปล่อยไฟดังๆเสียงอีสานยุคเพิ่นพีคๆนั่นบ้าบ่อยไปอยู่ช่วงนั้นล่ะเพิ่นแฮงว่าโว้ย
1: ไทย
0: นะว่าสำใดสำหนึ่งพ่อใหญ่หลอดแล้วไหวขึ้นทั้งหันเด้ว่าสัน
1: เดี๋ยวนี
0: ้เลยได้เป็นตลกสำ
1: คัญ
0: ไม่ได้เป็นนักร้องบ่ผ่านบ่ผ่านว่าสิไปล่ำน้ำอีพอสังวันหน่อยดาวเนื้อกะโอ้ย
1: ก็คือ
0: ไม่ได้มาเฮ็ดสถานีแล้วบ่มีเวลาตอนนี้แห่งค่าลูกหน่อยก็เลยบ่ได้เป็นดอกหมอล่ำ
1: เฮารบให้ตาเอา
0: เป็นตาหมอม่อนี่ล่ะดูดวงให้พี่น้องนี่ล่ะ
1: แม่นไผหัน
0: หมอดูหมอเดามันคู่กันเดาไปจังได๋ก็ได้ดอกหาลางคนก็เสื้อไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเพิ่นว่า
1: สังคมโลก
0: ว่าไปแล้วแม่ครับพ่อได้เว้าพ่อได้หัวพ่อได้ยิ้มพ่อได้หยอกกันนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับแรงใจมากตั้งแต่มื้อเช้าเลยอุ้ยคักแน่นะครับอุ่นหนาฝาคั่งสำหรับคุณแม่อาจารย์นุสาสังตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพแล้วเด้น้องเป็นสาวกรุงเทพจากเมือง101ไปค้าขายอยู่กรุงเทพนี่แม่เราไปพุ่นแล้วไปอยู่น้ำลูกเพิ่นเลยเปิดร้านค้าน้อยให้เขารออยู่เขาบ่ให้มาเฮือนเลยบัดนี่ติดใจเมืองกรุงเทพแล้วเป็นแม่ค้าเนาะได้เงินเนาะผู้เฒ่าเอากาแฟ4กล่องแล้วลูกของแถมเอาเป็นนวดเย็นว่าสั่นส่งกรุงเทพที่เดิมนะครับแม่ยุพินสีทองครับจากว่านอนนิวาสเอากาแฟ1กล่อง350บาทหมูอยากกินอีแม่สุน่าใช่กองชาครับหรือว่าสาวตะไคร้หอมพุ่นละสายาเพิ่นอยากมีสายาน้ำมูเอานวดเย็น2กระปุกสบู่ถูโต2ก้อน450บาทผู้ขอฟังล่ำลองรักษาสินหานี่ล่ะอีแม่ผมเนาะคุณสรัญญาภาพิรมครับจากบ้านหนองกุงตำบลซ่องดาวเพื่อซ่องดาวสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอื้อยผมออเดอร์ตกหล่นเอื้อยสั่งน้ำผมนี่ล่ะผมลืมผมลงให้มื้อนี้เด้อ แม่บุญมีศรีบุตรครับจากนายแองนิคมสงเคราะห์นะครับกาแฟ1กระใสเส้น1800บาทให้ไปส่ง6โมงแรงว่าสั่นคุณกมลทิพย์ทรัพย์สมบัติจากกกปลาซิ่วผู้พันกระใสเส้น1กระปุกแม่ฝอยบ่อยากออกอากาศเพราะว่าเด็กน้อยมันหล่อว่าสั่นหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ค่ะหวัดดีค่ะสาวบุกี้ฟังมูลแท้หมอลำมันจะคอผ่ามันยาวเนาะ
0: ครับผม
2: ได้ฟังน้ำมูลแล้วก็มูลระเบิดมูลค่ะมูลเบอร์อารมณ์ดีหมอลำดีค่ะขายดีขายดีนะคะ
0: ค่ะ
2: ดีมีแห้งค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าบุ้ยคือน่ารักแท้มือนี่เว้าบ่เร็วคือสมือปันใดแต่กับบ่วินซ่องให้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าคือเก่านั่นแหละอีแม่ผมว่าได้หยอกยังวะคันอยู่ใกล้ๆนี่เด้อหนึ่งอีแม่พี่กุลทั้งแม่พี่กุลทั้งนนสังสองแม่ใหญ่ทับทิมอยู่ทางบันม่วงสามแม่ใหญ่พังขี้นี่คือแต่ละคนนี่เสียงมีเอกลักษณ์ผมสิเอามาอ่านสปอร์ตให้หรือสิโทรศัพท์ไปให้โทรมาอ่านบ่หรือจังได๋อ่านทางมือถือบ่ก็สิคักแสดงว่าสิเฮ็ดสปอร์ตใหม่อยู่ได้บ่ได้เฮ็ดโดนล่ะสวัสดีครับแม่บุญสม
3: จ้า
0: ครับแม
3: ่แม่อยากได้กาแฟครับกระยาอันยังกุหลาบกระใสเส้นนะ
0: ได้ครับเอากาแฟจากกองกระใสเส้นจากกระปุกคร
3: ับสองอย่างนี่ได้บ
0: ่ได้อีแม่เอากระใสเส้นจากกระปุกครับ
3: เป็นจักบาทหรือสองอย่างนี
0: ่สองอย่างอีแม่เอากาแฟจากกองกระใสเส้นจากกระปุก
3: จักบาทล่ะ
0: อีแม่เอาอย่างละเท่าใดล่ะครับผมสิได้ไล่ให้ถือ
3: เอาเท่านั้นละเอาจักกาแฟกับอันกระใสเส้นนะ
0: เอาอย่างละอันติแม่
3: เอาอย่างละอัน
0: 800แม่800คันอย่างละอัน800บาทจ้ะ
3: 800
0: จ้า
3: แต่มีของแถมบ่นี
0: ่บ่แล้วบ่พอพันแม่ต้องพอพันค่อยได้ของแถมต้องเอาเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1จังสิค่อยสิได้ของแถม
3: คันแถมกับคันแถมยานวดเด้อ
0: ถ้าครบพันค่อยได้แถมครับแม่800ไม่ได้แถมจ้ะถ้าเป็นกาแฟ2กระใสเส้น1ค่อยได้แถมแม่ได้ยินบ่ อีแม่ได้ยิน
3: ว่ายานวด
0: อ่ะ800บาทบ่ได้แถมจ้ะแม่800ไม่ได้แถมอีแม่ได้ยินบ
3: ่โอ้โอ้หูก็บ่ดีบ่ดีล่ะเลย
0: จ้ะเปลี่ยนหูใหม่แม่เปลี่ยนหูใหม
3: ่เอามาให้เปลี่ยนแน่
0: จ้ะได้800เด้อแม่เด้อ800บ่ได้แถมเด้อเอ้จ้าจ้า
3: เอาสบู่จักก้อนแน่เป็นหยังซั่นน่ะ
0: สบู่ก้อนนึงสบู่ก้อนนึงอาบน้ําหรือล้างหน้า
3: ล้างหน้าก้อนนึง
0: สบู่ล้างหน้าก้อนนึง85บาทเป็น885เด้อแม่เด้อ
3: เป็น8เท่าไหร่บาทนี
0: ่885 885
3: โอ้เอาซ้ํานั่นละ
0: เออเข้าใจอยู่เนาะได้ยินลูกอยู่เนาะ
3: เออโอ้ยหูหนวกหูหนวก
0: เออบ่เป็นหยังดอกแม่มันก็หนวกเบิดล่ะผู้ใดก็ได้ตั้งแต่ผู้น้อยๆอยู่นี่นั่งอยู่นี่อายุยังน้อยหนุ่มซุ่มกำอยู่ก็ยังหนวกเอาลูกขอญาติรับสายสอดเด้อสายเขาหลายสาย
3: กระสายเส้น
0: เออกระสายเส้น
3: กับกาแฟมันแก่ยังล่ะนะกระสายเส้น
0: โอ้ยสื่อมันก็บอกอยู่ครับนี่กระสายเส้นก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันเลื้อรังลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงสำหรับคนที่เก่งลุ้นเลขเมื่อวานไม่ถูกแล้วเก่งก็มาเอาไปกินได้เลยดำไห่ดำนาเฮ็ดเวียกผิดท่าก็เอามากินได้เลยได้อีเมียเด้อ
3: ยาตากับเบิดเราได้บาทอยู่ทั้งบ่ทันได้สั่งดอกบ่ทันได้มีเงิน
0: เออบ่สั่งมองนี่กันอัน
3: เบิดอันยาตาเบิด3ป๋องแล้วแม
0: ่3ปุ๊ก
3: เหรอ
0: 3ปุ๊กแล้วมันไข้แน่ขึ้นบ่มันมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเฮาบ
3: ่ไข้แน่แต่ว่าบ่เป็นน้ำตาน
0: ั่นล่ะมันก็สิค่อยดีไปเรื่อยล่ะแม่เพราะว่าหยังเฮาเปลี่ยนมาโดนแล้วก็ร่างกายเฮาอายุหลายมันก็สิค่อยฟื้นฟูไปเรื่อยเด้อแม่เด้อจ้าจ้า
3: เป็นหยังคือบ่เชื่อว่าแจ้งดีแท้สันดอก
0: เออตาแจ้งเออค่อยกินไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกไส้ขออนุญาตรับสายสอนเด้อสายเขาหลายเด้อแม่บุญสมเด้อจ้าจ้าจ้าจ้าวันดีจ้าขออนุญาตหลายวันดีครับบอยสุนทรชัยบานสมุนไพรก่อนค่ำครับครับผม
4: พ่อแสงนั่น
0: พ่อใดเกาะ
4: พ่อแสง
0: เดี๋ยวเด้อพ่อแสงได้เดี๋ยวลูกเบิ่งก่อนเด้อมันมาเครื่องโอนสายเดี๋ยวลูกพิมพ์เบอร์เบิ่งก่อนพ่อแสงนี่เคยสั่งไปพ่อแสงเกินชัยภูมิพ่อแสงเกินชัยภูมิบ
4: ่
0: ผมมันหลายแสงอีพ่อมีพ่อแสงสักพ่อ22ก็มีอีพ่อเอาหยังแน่พ่อแสง
4: พ่อไว้สั่งหยังก็ใส่กระใสเส้นแม่
0: จ้ะเอากระใสเส้นกล่องนึง450บาทกาแฟเอาบ่พ่อ
4: บ่ๆเอาแต่กระใสเส้นก้อน
0: ติเอาแต่กระใสเส้นก้อนติกาแฟกาแฟกาแฟกินซองละ5บาทตลาดนัดถาก้อนติฮื้อจังได๋โอ้สั่งให้ข้าเจ้าซื้อๆติพ่อแสง
4: พี่น้องพ
0: ี่น้องโอ้ใครอยู่ขอบคุณอีพ่อหลายๆแต่ว่าลงส่งที่อยู่อีพ่อรถเนาะ
4: แม่น
0: ๆได้ครับได้ครับขออภัยหลายๆอันที่พ่อโทรมาถูกศอกอีแม่บุญสมเล่าหูบ่ดีปานใดเลยได้คุยกันโดนแน่จักหน่อยโอเคเอาลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด
4: ้อ
0: ครับครับครับครับเนี่ยไปอัดลาดซ้ำถึงสองสายอีพ่อบุญศรีโทรไม่ได้พ่อบุญศรีเด้อศอกถึกศอกแม่บุญสมพร้อมอีแม่บุญสมโมเมนต์แล้วหูบ่ดีดอกผมคิดว่าเราไปถ่าฟังเสียงเจ้าของออกวิทยุเออแล้วค่อยสิเว้าน้ำก้นเพราะเสียงมันซากกว่าเวลาโทรมานี่เอาหูแนบมือถือไว้ฟังจากมือถือคุยมือถือแล้วค่อยไปเปิดจากวิทยุขึ้นฟังนะครับเนาะหวัดดีครับคุณพ่อบุญศรี
5: ครับฮอดเด้อลูกเอ้ยเย็นกันนั่นน่ะยานวดนะ
0: ครับครับโอเคพ่อขอบคุณหลายๆที่โทรมาแจ้งเด้อ
5: ครับ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรง
5: ฮอนแล้วฮอนเมื่อวานนี่
0: จ้าพ่อขอบคุณ
5: โทรเมื่อวานนี่เพราะว่ากลางคืนมันมีแต่น
0: จ้าพ่อขอบคุณครับพ่อครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
6: แม่อุทัยได้แล้วเด้อค่ะ
0: แม่อุทัยได้ของแล้วเนาะแม่เนาะ
6: วัดเมื่อวานค่ะ
0: แม่อุทัยเหมือดตะแกนี่เนาะ
6: จ้า
0: โอเคโอเคลูกแห่งคืดน้ำอยู่ยันบ่ได
6: ้
0: ฝนตกบ่อยู่ทั้งน้ำคุณเฮาแม
6: ่ตกมืออ
0: ืมทั้งน้ำคุณตกสุมือบ
6: ่มือบางพอมือเลยบ่ไหว
0: คือฮอดสมัยไปแล่นทรงอันจะไรแดงตะกี้เด้เนาะคิดฮอดคิดฮอดอีพ่ออีแม่อยู่ครับผม
6: เออว่าสิขอเพลงไปสร้างกระชานเด้อได้ฟังได้ขอดอกมื้อนี้
0: ครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: จ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า นะสมัยพูนครับไปอยู่เป็นตัวแทนได้ครับอยู่น้ำพีบุญมาไปอยู่น้ำยืนบ่ลืมเข่าลืมของเก่าครับยังบอกเราอยู่ว่าสำนองนุงออกเงื่อนเด้ออายเด้ออย่าเขียดอย่าขมให้กันเด้อเจอพี่บุญมากครับคุณพี่กุลนะครับเนาะเพื่อนกะว่าโอ้ยบ่เป็นหยังน้องเอ้ยว่าสันจะเลื่อนเติบโตไปน้ำกันนี่ล่ะแท้เฮาว่าสันคุณพี่กุลกะว่าพี่บุญมากกะว่ามันไปเลี้ยงกล้วยแล้วมันลุบได้อายว่าสันก็เลยหาแนวเฮ็ดสันตัวสันเนาะคือเก่าคือเก่าว่าสันไปพ้อกันเมื่อนั้นไปกินอาหารญี่ปุ่นเล่ากะมากกับน้องมิ่นตราผมไปกับน้องแพ้ว่าครับน้องมาวินยังหน่อยอยู่บ่ได้ไปรอบนั้นนะครับเนาะไปเจอบังเอิญอยู่ร้านเดียวกันพอดีครับก็เลยไปทักทายเพิ่นแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่เว้าใหม่คือใหม่ดอกมันโดนเติบแล้วหลายเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังนึงครับที่บ่าวบอยได้นะครับเติบโตแล้วก็ก้าวออกมานะครับสำหรับของพี่บุญมาพันดวงนะครับตะกอนกับยุหันล่ะจัดรายการเว้าเว้ๆบ่าวบอยมีบุญมาผู้เดียวกันครับบอยสุนทรชัยบอยมีบุญมาในผู้เดียวกันหลายคนแล้วเอ้ยแม่ล่ะว่าอยู่ฟังเบิ่งเสียงมันแม่นผู้เดียวกันคักๆว่าซั่นผู้เดียวกันนี่ล่ะนะครับเนาะ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: เออหมู่บ้านนี่ก็สร้างไปเรียบร้อยน่าจะได้รับมื้อนี้ล่ะอันพ่อสร้างหมู่บ้านนี
1: ่ครับครับ
0: ครับครับแต่ว่าอันสร้างมื้อนี้นี่ก็สิได้มื้ออื่นจังซี่นะพ่อ
1: เออ
0: เอาเป็นอาผ้าคนหนูสีกรมเนาะสายตา2กระปุก 1,300 บาทเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณอีพ่อหลายๆเด้ออีพ่ออยากฟังเพลงฟังล่ําก่อนได้บ
1: ่ฟังเพลงบ่ทหารชายแดน
0: ทหารชายแดนของสาธิตเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณครับพ่อ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สุนทรแขวนเขาเมงแม่พิกุลโทรใหม่เด้อครับว่าหันถือศอกสั่นของอีพอค่ำเสนนะครับเมื่อวานนี้เล่ากระสั่งมือนี่กระสั่งใหม่อีกบำรุงสายตาก่อนค่ำสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: ค่ะสั่งกาแฟนะจ๊ะ
0: สั่งกาแฟของแม่สุนทรบ่ครับ
2: จ้า
0: เอาจะกอง
2: เอาสี่กองเก่าแหละ
0: สี่กอง 1,000 บาทของแถมแล้วเอาเป็นหยังครับ
2: พาเซตโต
0: เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
2: จ้าจ้า
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
2: จ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับน่ะครับมันมาเครื่องโอนสายท่านอยู่พอดีครับของแม่สุนทรส่วนแม่พิกุลนี่ถูกศอก2ศอกเลยนะครับบ่ท่านมูโทรมาใหม่เด้อแม่พิกุลเด้อนะครับผู้ใดโศกได้หมานก็ยินดีนําเด้อครับมื้อวานนี่มีผู้เดียวถามเลขผมก็เลยบอกไปว่าทั้งนี่มัก0203นี่ล่ะแม่06ไปจังซี่ล่ะว่าซั่นบ่แม่นเราถูกอยู่บ่มื้อวานเรามัก04แม่ลืมถามเรานะครับอีแม่พังขี้แม่บ่แม่นเราถูกอยู่ติหือจังได๋ผมนี่กับเลขกับดวงมันบ่ใกล้กันครับอีพ่ออีแม่นะครับเนาะแนวตัวมักตัวอันนั้นมันก็บ่ได้นะครับเนาะเอ้านะเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่นะครับก็นะอย่าถามเถาะบ้าบอยนี่คันเว้าเรื่องเลขนี่นะครับผมบ่หมานปานใดไม่ค่อยถนัดเรื่องหวยเรื่องเบอร์นะครับเนาะอีพ่ออีแม่เนาะนะครับเอ้า09029274440902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเบอร์นี้ได้เลยนะครับทหารชายแดนตีอีพ่อเสิร์ฟต่อนะพ่อเนาะทหารชายแดนพี่นิดสาธิตทองจันทร์นะครับฝากเป็นความสุขความสบายใจกันต่อครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูเอ็มกัสสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เช็ดงามเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 0972-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรว
1: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai khan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำ

0: มุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้า

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทะ

0: เต้ยต่อหัวใจครับน้องวันเพ็ญเดือน12นำกับน้องติ๋มตะลิงแนะนำเข้าสู่รายการกันมา0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหาบักลาก้อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยครับขอบคุณแม่จันดีเอากาแฟ2กล่องมาลองเบิ่งในอีเมลออกหอนน้ำตนน้ำโตผู้ใดมีอาการแบบอีเมลเล่าลองเบาสู่ฟังเนี่ยครับเป็นออกหอนน้ำมือน้ำขาน้ำผิวหนังนี่ไหมผู้ใดเคยเป็นแบบนี้แล้วกินผลิตภัณฑ์บ้านก้อนคำตัวไหนแล้วพี่น้องไข้ขึ้นโทรมาเบาสู่ฟังแน่แม่เฟื่องฟ้าโรกุลจากโดมประดิษฐ์น้ำยื่นครับกาแฟ2กระใสเซน 1,050 บาทแถมนวดร้อนคุณประณีปิตารโพจากบ้านถิ่นนนสังครับบำรุงสายตาหนึ่งนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งมีหากจริงใจไว้รอเพียงผ่านมาพอก็เอล่ะของเอ๋ยเนี่ยน่าจะเป็นสบู่น้ำเนาะผมลืมลงสบู่อาบน้ำตัวละผู้บ่าวผู้สาวมวยเสือนผู้บ่าวผู้สาวเป็นสบู่อาบน้ำอีกหนึ่งก้อนนะครับมันค่อยเป็นพันครับ25บาทและของแถมเพื่อนเอาเป็นนวดเย็นนะครับโอ้ยล่ะพี่ชัยเอ้ย090ไปล่ะพี่ชัยเอ้ยพ่อไปเลี้ยง292หันมายิ้มบ่อยพ่อ7444ครับ090น้ําอายเฮ็ดจังได๋292พ่อผู้ล้อ7444พ่อผู้ล้อเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานมานั่งใกล้ๆบ้านสมุนไพรก่อนค่ำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ละหม่องแต่ละที่ออกอากาศครบทุกพื้นที่บ่มีหม่องใดแตกแถวครับอยู่น้ำกันไปเย้าๆกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮา0902927444เด้อเคยพิการหัวใจละน้องเคยพิการอยากเว้าอยากจ่าอยากทักอยากทายจะจิจ่วยกับลูกไส้หัวใจใส่กันบังบอบักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยโทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: ครับบ้านสมุนไพรก่อนคำครับพอดีเห็นเบอร์บ่ได้รับจังของบ่ครับ
2: ครับครับแม่ครับเบอร์ผมนี่ละใช่โทรไป
1: ครับผม
2: เราว่าอยากได้กาแฟว่าจัน
1: ได้ครับเราจะกล้องครับพี่
2: กันกล่องเดียวบาทละครับ
1: กล่องเดียว350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ถ้าซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมครับ
2: เอา2กล่องครับ
1: 2กล่อง600บาทลองเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะ
2: ครับ
1: อย่างเดียวบ่ครับ
2: บ้านเลขที่89ครับ
1: 89หมู่ใดครับ
2: ครับหมู่6ไก่ตำบลเล่าบัวบานครับ
1: ตำบลเล่าบัวบานอำเภอใดครับ
2: ผมก็จะเงื่อนเอาเลยครับเป็นหมู่6ครับ
1: 89หมู่6ตำบลเล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเนาะ
2: ครับวัดหนองรามได้ครับ
1: เชียงยืนจังหวัด มหาสารคาม
2: ครับ
1: บ้านหนองราม
2: บ้านหนองรามครับหนองราม
1: หนองรามบ่าผู้รับสินค้าคือว่าจังได๋ครับพี่
2: คือบุรีครับ
1: นายบุรีนามสกุลยัง
2: ครับสีที่หมาดครับ
1: นั่งบ่นั่งบุรีบ
2: ่นั่งครับนั่งบุรีสีที่หมาดครับ
1: สีที่หมาดบ่พี
2: ่ครับสีที่หมาดครับ
1: สีที่หมาดเนาะเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แล้วเนาะครับเนาะ
2: แม่นครับแม่น
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้มื้อนี้นะครับสินค้าจะฮอดมื้ออื่นนะครับเด้อไอ้รับสายคนตรงเลยเด้อ
2: ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
3: ไทยก่อนครับครับ
4: ฮัลโหลนี่นายฮัง
3: ครับผม
4: เอากระใสเซนอันนึงแล้วกันกาแฟ2
3: กระใสเซนหนึ่งกาแฟ2เป็น 1,050 บาทเอายังแถมครับ
4: เอ้ารวดร่อน
3: รวดร่อนแถมเนาะขอซื้อที่อยู่นะครับพี่พ่อเคยสั่งไป
4: กำจัดเดือนเพ็ง
3: ข้อกำจัดเดือนเพ็ง
4: เดือนเพ็ง
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 59 59 หมู่ 14
3: ตำบล
4: แจ่งเลิงจาน
3: แจ่งเลิงจานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะพ่อเนาะ
4: ใช่ครับ
3: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
4: วงเล็บหลังโรงเรียนบ้านเม่นน้ำ
3: หลังโรงเรียนบ้านเม่นโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับ
4: ครับผมมืออื่นฮอดบ่มืออื่น
3: มืออื่นบ่ฮอดแล้วครับพ่อมือนี่มันบ่ทันหรอกฝนส่งออกมืออื่นก็สิฮอดที่พ่อมือฮื้อพุ่นแล้ว
4: โอเคโอเคมือนะ
3: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผก่อนค่ำครับ
5: ตั้งเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้
6: ครับไอ้กาแฟอีหยังก่อไอ
1: ้กาแฟก่อนค่ำครับ
6: กาแฟก่อนค่ำบ
1: ่ครับผม
6: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อ
1: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวพอแซ่บนอนบ่หลับครับผม
6: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่ป่ะ
1: กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
6: ไอ้กล่อง
1: กล่องนึงนี่12ครับกล่องนึงนี่350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 4กล่อง 1,000 ก็มีของแถม
6: ก็จะกล่องหลายเงินพอหลายอันเอาทดลองมึงสักก่อนจะกล่องครับ
1: ได้ครับกาแฟ1กล่อง350บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
6: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
1: ก็สิทธิโชคนามสกุล
6: พิมพ์สำนาน
1: พิมพ์สำรานบ่ครับ
6: สำนานครับนานนอนุสกุลนานนอนาน
1: พิมพ์สำนานเนาะ
6: ครับสำนาน
1: ครับผมบ้านเลขที
6: ่61
1: 61หมู่ที
6: ่7
1: 7ตำบล
6: ชานุมานอำเภอชานุมาน
1: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับเนาะ
6: ครับผมครับ
1: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละนะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
6: ครับแม่นครับ
1: ครับเป็นยอด350บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
6: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
6: ครับขอบคุณคร
1: ับครับสวัสดีครับ
7: สำรวยครับ
8: ผมขอยาอีกแ
7: ม่ได้พ่อ
8: ใช้ตา1กล่อง
7: บำรุงสายตา1กองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสิเจริญที่อยู่เดิมเนาะ
8: ครับครับกระสายเส้นอีก1กอง
7: กระสายเส้นน้ำนึงอีพ่อเอาหยังแถมครับ2อันนี้มันเป็น 1,100 บาท
8: คือเก่าครับคือเก่า
7: เอาเป็นน้ำมันนวดบ
8: ่ครับน้ำมันนวด
7: สูตรแดงหรือเปล่าสูตรเย็นเนาะ
8: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเรื่องเนาะ
7: ครับพ่อสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
9: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สาวนักเรียนตำต่อครับจะเป็นคักจะเป็นแน่ขอบคุณทุกๆแรงจิตขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณที่อยู่กับหนุ่มบอยสุนทรชัยและทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลย0902927444ส่งแรงใจดีๆมาเบอร์นี้ได้เลยหน้าไม้หลังไม้เบอร์เดียวกันครับอีพ่อผมอีแม่ผมจวดต่ออีกจักเพ่งซะก่อนเนาะแม่เนาะ

0: โอ้ยปวดพวกบักมู่บักแตงซะ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ประเทศไทยมันอ่อนระถ้วย
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ครับ
1: เครื่องไฟในงานมันดังสะท้านสันหลังค่าเงิน
0: โทรหากันได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอน
1: แท้ๆล่ะเนาะเขาคงสิคัน
0: กับบรรยากาศสบายๆตรงนี
1: ้แล้วแต่สิเฮ็ดกันโลด
0: อีพ่อผมอีแม่ผมอยู่ไสแน่ส่งกำลังเร่งจิตเติมกำลังเร่งใจหากันครับ
1: ได้ขึ้นสวรรค์สั้นใดเอ่ย
0: รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
2: นี่จ้าเอาสั่งยานวดได้จ้ะ
0: ยานวดเอาสูตรได้แน่ครับแม
2: ่สูตรห้อนท้องกระปุก
0: แม่จันเพ็งมาตราเนาะที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะแม่นะ
2: ใช่จ้ะว่าเปลี่ยนแปลง
0: โอเค
2: ได้เอาเพลงใดจ้ะ
0: เอาเพลงใดแม่เอาเพลงใด
2: หักเมียใหม่หลายกว่าเมียเก่าของสมจิตนะ
0: สิหักเมียใหม่ให้หลายคักกว่าเมียเก่านี่บ
2: ่จ้ะ
0: ๆอายสิเอาสิเอาสิเอาจนน้องได้ครับอีเมลรอคิวได้จาก3คิวครับ
2: จ
0: ้าจ้าเพราะว่ามีขอไว้ครับสวดหรือลอยแฟนจากแม่พิกุลนะเอียงแก้มคอยจากแม่จูมแล้วคอยซีเมนต์หักเมียใหม่หลายกว่าเมียเก่า
1: อย่าลืม
0: นะครับของคุณแม่จันเพ็ง
1: ไรเอิ้นอ้ายแน่เด้อยามเธอมีแฮ
0: เดี๋ยวลูกไส้เปิดให้นะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราส่งแรงใจหากันมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้บ่ผิดหวังนะครับกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ครับ
4: ก่อนค่ำอุดรบ
3: ่ครับก่อนค่ำอุดรครับพ่อบ้าบอยครับ
4: บ่
3: ครับพ่อ
4: ส่งทั่วประเทศบ
3: ่ส่งทั่วประเทศส่งฟรีครับคุณพ่ออยากสั่งอะไรครับ
4: บ่ใช่เดี๋ยวได้จะต้องห่อห่อเท่าไร
3: ครับกาแฟ2กล่อง2กล่องนี่600ครับถ้าห่อเดียวนี่350ถ้า2กล่องนี่600ครับ
4: 600 2กล่อง
3: ครับผมส่งคุณพ่ออะไรครับ
4: พระครูวิเวกวิหารคุณ
3: พระครู
4: วิเวก
3: วิหารคุณครับบ้านเล็กใดวัดยังครับ
4: วัดโนนวิเวกศรีเมือง
3: วัดโนนวิเวกศรีเมืองบ้านเอียงครับ
4: เลขที่1
3: เลขที่1หมู่ที่
4: ที่1
3: หมู่
4: ที่3
3: หมู่เลขที่1หมู่3ตำบล
4: ตำบลวานอนนิวาส
3: วานอนนิวาสบ้านเอียงครับหลวงไอ้พระครูครับ
4: อำเภอวานอนนิวาสบ้านหลักเมือง
3: บ้านหลักเมืองเนาะวัดโนนวิเวกศรีเมืองเลขที่1หมู่3บ้านหลักเมืองตำบลวานอนอำเภอวานอนจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะใดครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่พระคู่โทรเข้ามานี่แหละเนาะครับเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าอนันต์เป็นตำรวจเด้อ
3: ครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้
4: คร
3: ับ
4: จะมาส่งอะไรครับโทรบอก
3: ใดครับพระคู่ครับเดี๋ยวลูกจัดการส่งให้ครับ
4: ครับก็ปกติอยู่นะโทรมันบอก
3: ใดครับเพิ่นจะโทรก่อนเพิ่นจะเข้าไปส่งเด้อครับพระคู่เด้อครับนมัสการครับนมัสการครับครับแม่จอมศรีครับ
5: เขาสั่งกาแฟหนึ่งจ้า
3: ได้ครับแม่เอาจากกล่องครับ
5: กาแฟ4กล่องจ้า
3: ครับกาแฟ4กล่องอีแมวยังแถม
5: อาผาตุ้มค่ะค่ะ
3: ผาตุ้มเนาะผาขนูเนาะ
5: จ้า
3: ได้ครับแม่จอมสีอินหาที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
5: จ้า
3: จ้าอีแมวอยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนไหนบ่บักลาเปิดสู่ฟัง
5: ขอฟังมาเพิ่นนั่นล่ะ
3: จ้าแม่โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
6: สั่งยาหนวดเนี่ยคู่หนึ่งคู่ละ300อยู่บ
3: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
6: เขา
3: หล่อนกับ
6: เราคู่หนึ่ง
3: หล่อนหนึ่งเย็นหนึ่งนะพ่อเน
6: า
3: ะ
6: เอาเย็นโหลดเคยเอาเท่านึงเลย
3: โอเอาเย็นทั้งสองบ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
6: เขาเออจิ้วโอ้ย
3: พ่อซื้อไว้จังไหน
6: พ่อสมศักดิ์
3: พ่อสมศักดิ์นามสกุล
7: แดงโสภา
3: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
7: 43
3: 43หมู่ที
7: ่หมู่6
3: หมู่6ตำบล
7: ตำบลคำเจริญ
3: คำเจริญอำเภออ
7: ำเภอโอ้ยอำเภอตะการ
3: ตะการพืชผลอุบลเนาะเนาะ
7: จังหวัดอุบลนี่แหละรีบเป็น
3: เด้อแดนรีบฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเป็นนวดเย็น2กับฟุ้งนพสมศักดิ์เนาะ
7: เออแม่นๆสร้างที่1นั่นแหละน้ําลูกสาวนี่นะ
3: ได้ครับ
7: ได้ลูกสาวเจ้านั่นล่ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พอเด
7: ้อเออมื้ออื่นก็สิได้เน
3: า
7: ะ
3: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขออย่ารับสายก่อนนะครับ
7: เออ
3: ครับครับครับสวัสดีครับอีกครับแม่บังออน
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
3: ครับแม่บังออนครับบ่อยครับ
8: จ้าอันบ้านข้าสงครามจ้าอยากสร้างย่าอยากสร้างยาอีกสิ
3: ครับได้ครับเอาอย่างแน่ครับ
8: เอาอย่างแน่ได้กาแฟสีกองจ้าก
3: าแฟสีกอง
8: ตาบ่ตากองนึงจ้ายาตากองนึงยาตากองนึงจ้ากาแฟสีกอง
3: ครับเป็น 1,650 บาท
8: มันสักบาทก่อนจ้า
3: 1,650 บาทครับเอาอย่างแถม
8: 1,650 บาทจ้า
9: แถมหน
8: ังแถมหนังจ้ะแถมหนัง
3: มีน้ำมัน
8: แถมถังนี
3: ้มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับ
8: นี่โอ้มีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีอันนั้นยาหนวด
9: ยาหนวดสูตรเย็น
8: จ้ะยาหนวดสูตรเย็นนะจ้ะ
3: ยาหนวดสูตรเย็นนะครับเนาะเป็น1,650บาทได้ครับเด้อ
9: มันมีขอพ่อแม่ถามเขาละถาม
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: โสดหรือหลอยแฟนครับงั้นก่อนล่ำที่ขอมาจากคุณแม่พิกุลนาคทองขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับที่ทยอยเติมเต็มทรงตรงแรงใจหากันตรงนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันมาได้เลยนะครับ
1: นี่ครับบ้านคุณไปก่อนครับครับ
2: สายแฟก
1: บ้านคุณไปก่อนครับครับ
2: กาแฟเนี่ยกองเท่าไรครับ
1: กาแฟกองละ350 บาทครับ2 กอง 600 4 กอง 1,000ครับ
2: มันเหมือนแก้วเบาหวานหมดครับ
1: เมนครับหมอสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับโรคตับโรคไตข้าได้ครับ
2: คัดแข้งคัดขาเป็นตึงจะได้
1: ครับครับข้อเข่าเสื่อมแล้วมันครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
3: จ้า
1: ครับผม
3: อันแม่สั่งกาแฟอีก4กล่องเลยจ้ะ
1: กาแฟ4กล่องอีเมลยังแถมครับ
3: เอาน้ำมันนวดจ้ะ
1: สูตรร้อนหรือสูตรเย็นจ้ะแม
3: ่สูตรร้อนค่ะ
1: น้ำมันนวดสูตรร้อนเนาะคุณแม่ท้องพุ่นแดงสะอาดเนาะที่อยู่เดิมเน
3: าะค่ะค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้
3: อแม่ถามเนี่ยสมมติว่าแม่ที่สั่งอีกกาแฟ2กล่องแล้วก็จะใช้เศษกล่องหนึ่งนี้เป็นเงินเท่าไหร่ลูก
1: 1,050 บาทครับเศษนั้นก็จะมีของแถมคือกันแต่ร่วมกับอันที่แม่สั่งกาแฟซีนี่ก็จะเป็น 2,050 บาท
3: อันแต่ว่าแม่บ่ทันสั่งแม่ไปหาหมอโอ้ยกินมันดีหลายลูก
1: ครับแม่
3: ไขมันแม่ก็โลดแม่กินตั้งแต่อันกาแฟนะ
1: ครับ
3: แม่กินเบิดอันที่เบิร์ดกองที่4แล้วนะ อันตะกี้ไขมันแม่มัน170
1: ครับแม่ครับ
3: วันนี้มื้อนี้แม่ไปเจาะเลือดได้ถามคุณหมอว่าไขมันแม่เท่าใดแม่ก็ใบกันเจาะเลือดใบตรวจเลือดมาพร้อม
1: ครับแม่
3: เหลืออายุ98โอ้ย
1: โอ้ดีใจดีใจนะยิ่ง
3: จ
1: ้าสุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
3: จ้าจ้ามื้ออื่นนี่ก็สิไปหาหมอให้หมอตรวจอีกอยู่ตำประชิดคุณนะคะ
1: จ้าแม่เอาลองไปตรวจเบิ่งเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ่อนเด้อ
3: ค่ะค่ะค่ะจ้าฮัลโหลจ้า
1: สวัสดีครับแม่นาง
4: จ้าช่องกาแฟหน่อยกินจากชุด
1: ได้ครับแม่เอาจากกล้องครับ
4: เอามาเบิ่งจากกล้องนะเบาหวานแม่ก็ขึ้นหลายเด้อ
1: จ้าเอากล้องเดียวบ่ครับแม่กล้องเดียว350บาทครับแม่
4: นี่2ชุด2กล้องมันผิดเล็กน้อยมันสิ
1: 2กล้อง600ครับแม่ถ้า2กล้อง600 4กล้อง 1,000
4: อ๋อเอา2กล้องบ่ได
1: ้ครับได้ครับแม่นางดีแดงที่อยู่เดิมนี่เน
4: าะจ้าจ
1: ้าได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้อีแม่เอาไปกินคันเบาหวานคือเอาไปกินเลย
4: กินกาแฟกินกาแฟมากินน้องมองดูมันก็มาลดเด้อ
1: ได้ครับแม่ลองเอาไปเป็นตัวเลือกซอยตัวซอยลองเมืองเด
4: ้อจ้า
1: สายแม่ได้ลูกไส้จากต้องให้ครับ
4: ค่ะ
1: สวัสดีจ้า
3: ฮ
1: ั
3: ลโหล
1: ครับสวัสดีครับแม่บุญเรืองครับ
3: เฮ้ยแม่ยาอันกระใสเส้นนะ
1: กระใสเส้นเอาใช้กระปุกครับแม
3: ่อันเลือดจางกินได้อยู่บ
1: ่กินได้ครับแม่กินได้เลยไม่มีผลเสียครับแม่ไม่มีผลเสียกับร่างกายมีแต่ตรงคนดีแล้ว
3: เพราะว่ากระปุกเท่าไรล่ะ
1: 450บาทเนี่ยจะกระปุก
3: กระปุกเดี๋ยวมาลองมันก่อนนะ
1: ได้ครับได้ครับแม่บุญเรืองหินอ่อนที่อยู่เดิมเนาะ
3: จ้าอันนี้อันน่ะ
1: ครับผม
3: ขอเพลงเพลงแน
1: ่ได้ครับแม่เพิ่งยังครับ
3: บุฟเฟ่สังนิบาต
1: บุฟเฟ่สังนิบาตเนาะแม่เนาะ
3: จ
1: ้
3: า
1: ได้ครับอีเมลรอคิวจังหน่อยเด้อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อเพราะว่าคิวเพียงยาว
3: จ้า
1: จ้า
3: จ้าบ่บ่เป็นหยังฟังบ่เบิดมื้อ
1: จ้าแม่ฟังนํากันไปเรื่อยๆครับแม่ขอบคุณครับ
3: จ้า
1: สวัสดีจ้าบ้านศูนย์ไทยทําครับ
5: ฮัลโหล
1: ครับบ้านศูนย์ไทยก่อนครับ
5: กาแฟก่อนค่ําแน่
1: เอาจะกองค่ะแม่
5: เอาจะกอง
6: สี่กอง
5: เอาสี่กอง
1: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทครับ
5: 1,000 แม่นบ่
1: แม่นครับ 1,000 บาทนี่แม่เอายังแถมน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อน
5: ผ้าขนหนู
1: ผักขนหนูเนาะ
6: เออ
1: ครับแถมผักขนหนูขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
6: คุณแม่สมควรเหล่าจุนาบ้านหนองแวงบ่อแก้วหมู่8ตำบลอีตื้อ
1: ซาซาครับลูกอันจดว่าท่านแม่สมควรนามสกุลหยังก่อ
6: เหล่าจุนา
1: เหล่าสุนาบ้านเลขที่เท่าใดครับ
6: 171/2
1: 171/2หมู่ที่เท่าใดครับ
6: หมู่8บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
1: หมู่8บ้านหนองแวงบ่อแก้วตำบล
6: อีตื้ออำเภอย่างตลาด
1: ตำบลอีตื้ออำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
6: เออ
1: เบอร์โทรกับเบอร์อีเมลโทรเข้ามานี่เนาะ
6: เออ
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูก
6: จ้าสิได้ค่ะนี่
1: จัดส่งให้มือนี่ยังเร็วกับฮอดอีเมลมืออื่นยังซ่ากับบ่เกินมือฮื้อเด้อ
6: จ้าจ้าขอบคุณจ้า
1: ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่อิ๋ว
7: ค่ะแม่สั่งกาแฟ4กล่องจ้าก
1: าแฟ4กล่องแม่อิ๋วเอาอะไรแถมจ้า
7: เอาน้ำมันนวดสีขาวจ้า
1: น้ำมันนวดสีขาวเนาะแม่เน
7: า
1: ะจ้าได้เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงแจ่มแดงของ
7: จ้าแข็งแรงจ้าจ
1: ้าๆๆแม่อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมั้ยลูกชายเปิดให้แม่อยู
7: ่ท่านแค่ยังก็ได้ลูกแม่ก็ฟังอยู่คู่มื้อยา
1: เนาะชัดดีอยู่เนาะแม่เนาะคืนนี้เนาะสิได้แต่มันบ่ได้24เน
7: า
1: ะ
7: จ้าแต่มันบ่หึง11โมงเที่ยงอ่ะ
1: จ้าแม่เดี๋ยวไปหาขาขึ้นใหม่อยู่ซะแม่
7: จ้า
1: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: เอียงแก้มคอยครับหนึ่งเงินเพลงที่แม่โจมขอมาหักเมียใหม่หลายกว่าแม่เก่าเพลงแหลกชั่วโมงหนาเด้อแม่เด้อเบรกนี้ปิดเบรกสักคู่อย่าเฝ้าหมุนขึ้นนี้ไปใส่ครับ

ักแม่รักธรรมชาติรักภูท่านกำแปดสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2927444-090-294
2: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
3: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งซื้อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่สุขาโรดให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันมะพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
1: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
2: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
3: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
2: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
2: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
3: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: ไอ้ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นละ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่า

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ปานนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

มาวัดนี้มาสิขอเก้าเรื่องดอกชีวิตสัตสาพี่แล้วน้ำตามาให้ยายฟังนั่งสะล้อนท่อนทอน้ำตามาไผเคยพอ

ว่างัวควายมากมากะกินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยวหวยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข็งให้ลูกหน่อย

้ลูกยังอ่อนให้ขอน้ำก่อนทอนนมนั้นบ่ได้กินขันสิตายแท้ๆให้ลูกแม่กินนมมากระทมทมเสียงดอกเสียงพ่อ

0: ญบาปนี่เป็นคู่คือเง่าพี่น้องเอ้ยเง่านั่นไปตามเฮาสุวรรณบ่มีเว้นคั่นว่าเฮาพาเล่นพามันเต็นแลนพามันแอแอนฟ่อนเง่านั่นก็แอนนำยามเฮานั่งยองๆเง่าก็นั่งลงตามยามเฮาเอ็นหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคั่นเฮาตนลงห่วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาพี่น้องเอ้ยเง่าก็ติดตามเกี่ยวก่อเกี่ยวพันธะนั่งบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่วนผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย
1: เฮานี่จงทำ
0: น้ำตาหมาครับสินใส่หน่อยพุ่มมาล่าหยิบมาทักทายพี่น้องในเบรกที่3ชั่วโมงที่3
1: หมอวัด
0: ผมยังขังเพ่งรุงโหลดอีเมลอยู่เนาะ
1: สอน
0: จะเป็นคักแน่นะครับ
1: ส่วน
0: 090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโกดนำนำเขามาครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจ่าทักทายกันเขามาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ090-292-7444ครับเลข43ตัวแล้วกดโทรออกมาได้สบายใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444ขอบคุณแม่ปานี่นะครับบุญวิรัตครับอีเมลเอากาแฟ4กองหนวดร้อน2กระปุกขั้น300บาทแถมผักคนหนูสีน้ำเงินสั่งน้ำกันกับแม่บางอ่อนแต่ว่าส่งมาที่อยู่เดียวโลดแม่บางอ่อนเอากาแฟ2กระใส1,050บาทแถมน้ำมันนวดสูตรเย็นว่าสั่นได้เลยครับได้เลยเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆครับที่ซอยกันสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามานะครับหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: เอาเพลงไหนครับ
0: เอาเพลงหยังครับคุณพิทักษ์ครับ
2: เพลงเพื่อชีวิตครับเพลงมานะของปู่พงศิษฐ์ครับ
0: โอ้ยผมเปิดแต่ลูกทุ่งหมอลำแม่อีพออ
2: ๋อเอากระสันเอาของสมัยกันเลยครับ
0: สมัยหน่อยดวงเจริญเอาเพียงใดครับ
2: เอาเพียงเงินขอสารลักครับขอสารลัก
0: ขอสารลักนะครับเนาะ
2: ครับผมครับครับ
0: โอเคครับได้ครับครับผมเดี๋ยวรอคิวจังหน่อยเด้อครับเด้อ
2: ครับครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับเมื่อวานนี้เพิ่นสั่งสินค้าไปแล้วเรียบร้อยท่านได้รับแล้วโทรมาแจ้งนำในเด้อนะครับแข่งเรือเสียรักนะครับตามไปด้วยพญาช้างชัดท่านนะครับแล้วคอยมาฟังกันต่อนะฮะสำหรับขอสละลักนะครับเนาะไปตามคิวเนาะ

0: ครับแม่ทองคำ
1: จ้าสั่งยาแน่จ้ายาหนวดเป็นคู่ด้วยจ้าร้อนกับเย็นคู่นึงจ้า
0: ร้อนกับเย็นหนึ่งคู่นะแม่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะค่ะ
0: แต่แม่ช่วงนี้ขนส่งมันจะล่าซ่าในได้แม่เด้อต้องอดซาเอากัน
1: จ้ามันมันว่ากันมาเมื่อวานนี่แม่กาแฟล่ะตั้งแต่4มื้อหรอ
0: แม่นแม่นแม่ตอนที่ข้างสินค้าเขาแตกแม่มันก็เลยล่าซ่าในจักหน่อย
1: ค่ะค่ะบ่เป็นหยัง
0: ค่ะจ้าแม่ขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงแม่อยากฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ
1: ่บ่ล่ะจ้าเดี๋ยวแม่ออกไปเฮ็ดงานล่ะจ้านี
0: ่จ้าแม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
0: สวัสดีครับแม่สวัสดีครับดีครับบ้านสวนไพรก้อนคำครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: อันสั่งอันยาตาแน่จ้ะ
0: เอาบำรุงสายตาเนาะแม่เนาะเอาใจกระปุกครับ
2: ถูกหนึ่งกับอันกาแฟกล่องหนึ่งกับอันยาหนวดอันสูตรถอนสูตรนึง
0: ครับ
2: วัดนึง
0: ยาหนวดสูตรร้อนสูตรเย็นยังละหนึ่งหมดครับ
2: จ้ะ
0: เป็น 1,300 บาทนี่แม่เอายังแถม
2: ยังแถมดินี่ผมห่มบอง
0: บอมมอมี่จะเป็นเซ็ตเสือผ้าถุงผ้าขนหนู
2: ว่ามีผ้าห่มอยู
0: ่แฮ่ผ้าห่มจะเป็นชุดใหญ่ค่ะแม่ครับ
2: บ
0: ่แม่นครับ
2: เอาอันนั้นกันเอาผ้าถุงค่ะ
0: เอาผ้าถุงเนาะครับเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าหน่อยครับส่งคุณแม่ยังครับ
2: ผมโชว์สั่งก่อนเหรอเนี่ยแม่สมอนเหรอแม่
0: แม่สมอนนามสกุลยังครับ
2: จวนสาง
0: นามสกุลยังก็แม
2: ่จวนสาง
0: จวนสางอ่ะลูกขอที่อยู่อีกรอบครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
2: ่บ้านเลขที่109
0: 109หมู่ที่
2: บ้านโคกสำราน
0: กับบ้านโคกสำรานหมู่ที
2: ่หมู่ที่5
0: หมู่ที่5ตำบล
2: ตำบลหนองหลวงน่ะ
0: หนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินสว่างแดนดินเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เดี๋ยวแม่ได้เบอร์โทรกับติดต่อไปนี้เน
2: า
0: ะ
2: เบอร์นี่ละโทรมาเบอร์นี่ละ
0: ได้ครับได้ครับของแม่จะเป็นยอด 1,300 บาทแถมผ้าถุงนะครับฮัลโหลครับแม
2: ่จ้า
0: จ้าโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับสวัสดีครับดีครับบ้านศูนย์ไพก่อนค่ำครับ
3: จ้าอยากได้น้ำมันหนวดเลย
0: ได้ครับ
3: สองขวดแบบเย็นกับแบบร้อนนะคะ
0: ได้ครับคู่ละ300บาทครับ
3: ได้ค่ะเก็บเงินปลายทางเลยบ่ค่ะหรือจังไหนคะ
0: จ้าเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับจ่ายแค่300
3: จ้า
0: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณพี่อะไรครับ
3: ส่งพ่อถนอมค่ะ
0: พ่อถนอมนามสกุล
3: จุ้ยกุดแคน
0: นามสกุลยังก็ผิด
3: จุ้ยกุดแคนค่ะจอจานสลับไม่โทรยังบล็อก
0: จ่าจุ้ยกุดแคนครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: กว่า31หมู่3
0: 31หมู่3ตำบล
3: บ้านน้นม่วงค่ะ
0: บ้านน้นม่วงตำบล
3: ศิลา
0: ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นเนาะ
3: จ่าแมนจ่า
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี
3: ่เอาเบอร์โทรตาบ่คะ
0: เบอร์โทรครับ
3: 085
0: 085ครับ
3: 596
0: 596ครับ
3: 4632
0: 4632ครับโอเคครับพี่300บาทนะครับแจกคุณตาไปในเด้อ
3: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
2: ค่ะอยากจะได้นักนวดก้อนคำนะ
0: ได้ครับเป็นสูตรร้อนกับสูตรเย็นเนาะ
2: บอเอาสูตรฮ้อนเบิร์ดน่ะนะ
0: ฮ้อนสองกระปุกเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่ทัศ
0: น์แม่ทัศน์นามสกุล
2: ไตรยศรี
0: ไตรยศรีนะครับ
2: ไตรยศรี
0: ไตรยศรี
2: บ้านโดนจนม่วง
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่5
0: หมู่ที่
2: หมู่ที่
0: มาเลขที่5หมู่ที่3
2: ตำบลพอกน้อย
0: พอกน้อยอำเภ
2: อพันนานิคม
0: จังหวัดสกลนครนะแม่เนาะเบอร์โทรติดต่อแม่ก็เบอร์นี้นะครับ
2: ค่ะ
0: 9799ลงท้ายนี้เนาะได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้รอสินค้าประมาณสัก 3-4 วันนะครับแม่เพราะว่าวันนี้ไม่ทันรอบขนส่งแล้ว
3: ค่ะ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวเก็บเงินปลายทาง300บาทไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับแม่ขอบคุณมากครับ
3: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับแม่
4: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับ
4: อันก้อนข้ามหมู่ค้านี่ไทยว่างนี่คะ
0: ครับแม่ครับกาแฟก้อนข้ามครับแม่ยินตา
4: จ้าขึ้นยังบ่ได้กาแฟยายน่ะ
0: ยายสั่งวันไหนจ๊ะ
4: ตั้งแต่วันอาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์เนาะตอนเย็นใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ครับไอ้ขนส่งมันช้าแม่ช่วงนี้ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเป็นทุกที่เลย
4: เหรอยายรออยากรอแล้วก็ยังไม่เห็นอ้ําลืมหรือยังเนาะว่าลืมหรือบ่ว่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวลูกกดเร่งให้นะแม่นะ
4: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าจ้าขออภัยสำหรับความล่าช้าครับ
4: ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับแม่
4: จ้า
0: ครับสวัสดีครับอยู่ระหว่างการนำส่งนะแม่นะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ครับครับถึงสกุลตั้งแต่10โมงแล้วมันไม่ขยับให้เลย
4: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่อุไรครับสวัสดีครับแม่อุไรครับ
5: ยินบ่จ้าเดี๋ยววันแม่ที่สั่งกาแฟสั่งยาตาเด
0: ้
5: อ
0: ได้ครับเอากาแฟจากกองแม่
5: เอากาแฟสี
0: กาแฟสีบำรุงสายตาเท่าไหร่
5: ยาตาอีกต้องเนอะปุกหนึ่ง
0: ปุกหนึ่งเป็น 1,650 บาทเอาได้อีก
5: เรายังแถมมัน
0: นี่แม่อยากได้ยังแถมลองว่าเบิ้ง
5: ฉะนั้นเอายานวดแถมได้บ
0: ่ได้ครับอีแม่เสียวสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
5: โม่พาคนนู้ต้องเอายานวด
0: ได้ครับสูตรร้อนหรือสูตรเย็นแม่เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
5: เด้อขอเพ่งใจมากละ
0: ครับผมครับผม
5: ให้นอนฟังที่นี่ละร้านหัวจะมาเขาหัวจะโคตรให
0: ้ครับยายครับโอเคครับไอ้น้ำมันนวดแถมสูตรเย็นเนาะ
5: สูตรเย็นล่องเบิ้ง
0: จ้าจ้าน
5: วดล่องเบ
0: ิ้งโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวแถมให้เด้ออ
5: ันเพียงอันย่ายใช่มากนะล่ะ
0: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่ไรครับแม่อุไร
5: ทุกเมื่อ
0: ขอบคุณครับแม่อุไร
5: นอนฟังเดียวนี
0: ่ครับแม่อุไรครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับบ้านสมไทยก้อนคำครับ
6: บอยบ่ลูก
0: ครับแม
6: ่แม่สั่งยาเนี่ย
0: ได้ครับแม่เอายังแม่ครับเอากาแฟเนาะเอาจะกองครับ
6: แค่4กล่องค่ะ
0: 4กล่อง 1,000 บาทเอายังหยุดไหมจ๊ะ
6: แถมน้ำมันหมดเลย
0: ได้ครับแม่เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
6: สูตรเย็นน่ะ
0: เอาทำมันหน่อยสูตรเย็นแถมเนาะส่งคุณแม่อะไรครับขอซื้อที่อยู่แม่นะครับแม่อะไรจ๊ะ
6: คุณแม่สากลชัยพัฒ
0: น์แม่สากลชัยพัฒน์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: ไวยพัฒน์นะลูก
0: โอไวยพัฒน์ตัวแม่เนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
6: 139
0: 139หมู่ที
6: ่3
0: หมู่ที่3
6: ตำบลเกียงเลิงจาน
0: เกียงเลิงจานอำเภอเมืองนะครับ
6: จ้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
0: ได้ครับเบอร์โทรติดต่อคุณแม่ก็เบอร์นี้เนาะที่ลงท้าย7377นี้เน
6: า
0: ะ
6: จ
0: ้
6: า
0: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้รอประมาณ 2-3 วันนะแม่ช่วงนี้ขนส่งล่าช้ามากเลยคลังสินค้าก็
6: จ
0: ้าแม่ขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
7: จ้ายาได้ส่งให้บ่เนาะจ้าบ่ทันได้ฮอดอยู่นี
0: ่ส่งออกไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ขนส่งมันล่าช้ามันบ่รู้มันเป็นน้ําระบบมันหรืออีหยังจังได๋ส่งออกแต่มื้อสั่งพุ่นล่ะครับ
7: เออพอมันสิว่าชื่อบ่เห็น
0: เดี๋ยวผมเบิ่งให้แป๊บนึงมันเป็นหยังเดี๋ยวนี้บริษัทอันขนส่งนะครับเป็นทุกบริษัทเลยมีปัญหาเรื่องการขนส่งทุกบริษัทเลยมันลาต่างออกไปแม่คำพลอยน้ำสกุลยังไงครับ
7: บุญยิ่งจ้ะ
0: บุญยิ่งแบบเนี่ยผมกำลังขับรถอยู่นะผมเบิ่งแผ่แป๊บนึงว่าพัสดุไปหอดใส่แล้วโอ้พัสดุยังอยู่ครับอุดรธานีอยู่มันแค่เมื่อเช้านี่ครับ
7: โ
0: อ้ส่งออกไปตั้งแต่วันที่30พุ่นนะครับ
7: เมียน
0: โอ้เดี๋ยวผมตามให้อีกที่ได้พี่เด้อ
7: จ้าจ้า
0: จ้าโอ้ยเนาะ
7: จ้าจ้า
0: ครับพอมันส่งไปผิดมันส่งไปสาขาบันพืออุดรมันเลยตีกลับมาครับ เขาคัดเลือกไปพัสดุไปพิษเดี๋ยวผมตามให้เด้อพี่บอกอีแม่อีพ่อในเด้อ
7: จ้าจ้า
0: จ้าจ้ามันมีเลขพัสดุอยู่เดี๋ยวไอเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นผมจะไอ้คุยกับระบบมันทีหนึ่งว่ามันจังไหนส่งออกไปแต่วันที่30คนอ่ะมันขัดแยกสินค้าไปพิษไปบ้านผืออุดรแล้วมันเลยตีกลับมาอุดรใหม่ครับ
7: จ้าจังใดกันน้ำให้ในเด้อ
0: ได้ครับเดี๋ยวผมตามให้เนาะครับเนาะออกปากขอโทษที่ขอกับแม่น้ำในเด้อครับผม
7: จ้า

แล้วมาสิจ๋าตามเรื่องภาษาท่านบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าสงเวนเป็นซากเสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนั่งสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพยอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปาฏิ

ดอกซื้อแนวนางสางพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสางดอกสีนางส่วนมเหสีสางก็ยินดีสมซื่นสางก็ขึ้นเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารมอมพะ

สร้างกะงามเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอย่าขายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห้องว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่ค้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหักหมังเหม็นน้องบ่ค้องยังข้างแผ่นสุภัตตาสุเคนก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นแต่พระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเด่นพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นางเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผ่ในเถื่อนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสร้างแล้วผ่านกระดันดอกดุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามโคตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกหมู่บริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญ15ค่ำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างกะบ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดา

บอนมันบันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายส่วนพายสารสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสางเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อพายถึงความตายพายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันบุงมาหนอมารอบดันปองขาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตาน้องคานลูกพญาเมืองนั้นน้ำคานฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตัวผนังเงาง่วมคันบ่ได้จังสันผนังนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนั่งเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนทั้งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสังจองเว้นเอาไว้อยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกไห้จนถึงเท้าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคันเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนังจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลยทิพย์ไห้อยู่ทั้งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าไห้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้คอยทนคิดรู้ตนแต่นั่งน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได๋นายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เว้าตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขะนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งให้เสียสิ

0: พญาสร้างสัตว์ท่านนะครับโอ้ยจะเป็นคักเป็นแน่เอาฝากไปหาอีเมลผมเด้อคือสินังฟังอยู่เนาะคุณแม่ปราณีนะครับขอบคุณหลายๆกันละกันครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันมา0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับของคุณพอลันนะครับเดี๋ยวผมตามให้ยินดีพอเด้อคุณสุรีแก้วการนี่ได้สินค้าเรียบร้อยแม่มุกแก้วเรื่องก็ได้เรียบร้อยแล้วว่าสั่นนะครับโทรมาแจ้งโทรมาบอกโทรมากล่าวเอาขอบบุญขอบคุณหลายๆกันละกันนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานโทรมาได้เลยนี่คือรายการสดๆบรรยากาศสดๆครับ
1: สวัสดีครับคุณประภาวดี
2: จ้า
1: ครับผม
2: จ้าสั่งกาแฟเนี่ยค่ะ
1: อาจจะกล้องค่ะแม่
2: อันซื้อเอา3กล้องนี่อันแถมอันน้ำมันหมวนอยู่บ่ค่ะ
1: 4กล่องครับแม่ค่อยได้แถมน้ำมันนวด4กล่อง 1,000 บาท
2: โอ้
1: 3กล่องมัน900 4กล่องมัน
2: 1,100 โอ้แถมจักกันขวดค่ะ
1: แถมได้1กระปุกครับ
2: จ้าเอาสูตรนึงค่ะ
1: เอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับน้ำมันนวด
2: เอาสูตรร้อน
1: เอาสูตรร้อนนะแม่เนาะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้ครับได้ครับส่งที่อยู่เดิมนี่เนาะคุณประภาวดีสมรหารนี่เนาะ
2: จ้าจ้า
1: ได้ครับแม่ครับขอบคุณครับ
2: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: จ้า
3: ดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: ขอสั่งยาเนี่ยครับ
3: ได้ครับผมเอาไหนแน่ครับพ
4: ่อเอากาแฟ 4 กล่อง
3: นะพ่อเน
4: าะกับยาหนวด2กล่อง
3: น้ำมันหนวด2นี่เอาทั้งร้อนและเย็นเลยใช่ไหมพ่อร้อน1เย็น1ใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ครับผมพี่พ่อเอาอย่างแถม
4: เอากาแฟก็ได้พาเซตโตน
3: ฝากของหนูเนาะครับของพ่อเป็นยอด 1,300 บาทนะครับ
4: ครับ
3: ครับผมขอซื้อที่อยู่คุณพ่อนะครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
4: พ่อประสิทธิ์
3: พ่อประสิทธิ์นามสกุลยังครับ
4: สุวรรณแสง
3: สุวรรณแสงนะครับ
4: ครับ
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ
4: ่อ122ครับ
3: 122
4: หมู่ที่3
3: หมู่3ตำบล
4: หนองบัว
3: หนองบัวอำเภอ
4: โกสุม
3: พิสัยป่ะครับ
4: ครับ
3: จังหวัดมหาสารคามเนาะ
4: ครับ
3: ครับผมได้ครับเป็นยอดพ่อ 1,300 บาทนะครับพ่อนะเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ ครับ
0: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณอีพออีเมลหลายๆครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้นะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวปิดเบรกกันไปสักครู่เพลงที่ขอไว้นะครับขอสลาลักเดี๋ยวเอาไว้ฟังชั่วโมงหน้าหลังนิยายธรรมะเด้อคุณพี่เด้อนะครับปิดเบรกกับคิดถึงจังเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: วดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่

คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้า

0: ราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพลินโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ินควงน้องบ่เว้ามาเดินควงน้องบ่เว้าผัวเขาคุณดอกขีดนำลาศิลขอสามกาแม่คำสอนท่านใดห้ามว่าพิธีของศิลใจสิมีมนทินคำสั่งสอนกะพ่อคุณลาย่านไล่เด

ฝันไปหัวท้ายว่าเฮาได้ดอกแดงงามละแขนเฮาไกลแขนนั้นงานวิไวทั้งป้อนไข่

ับขึ้นมาแล้วฝันตอคือสิได้ท่านพบพ่อท่านเห็นไอ้บาดหาฝันเดโนละหมอนเอ้ยหมอนหาคันบัดปันตอบ่เป็นตาฝันมาไม้แดงกาดสิไหลเอาอยู่กลางบ้านละในต้องฝันสังมายานเป่าล้นลั่นสิแล่น

0: ล่อล่อจังสี่แต่กวนเตกี้เจ้าไปอยู่ใส่เนาะอายเนาะสมัยน้องยังบ่ทันได้มีผัวแหม
1: มากันแล้วแกล้งพ่อแทน
0: เจ้าไปรีอยู่ใส
1: ่ให้น้องมาพานพบผู้เพิ่นมี
0: อันนี้เนี่ยผัวน้องก็มีแล้วแต่ว่าเหลียวเบิ่งผัวเจ้าของรถโอ้ย
1: มันเกี่ยวหันคือเกี่ยวบ่ยอมปล่อยฮักบ่มี
0: นอนน้ำไหลเหงียอยู่ได้เดี๋ยวนี้กอดขวดเหล่าอยู
1: ่คือคนบ
0: ้านยางเซ่ใส่เซ่ขวาอยู่เหลียวเบิ่งผัวเจ้าของแล้วปานผ้าห่มน่วมเก่าๆในแม่ถือหนามหมวกชิมไว้อยู่ข้างทางในแม
1: ่กลับมานอนคันฝันว่า
0: เหลียวเบิ่งโอ้ยทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสตะเนี่ย
1: ดอกเมืองแก้ว
0: เหลียวเบิ่งผัวผู้อื่นละบุ้ยสูงเหง้าขาวอาดลาด
1: ว่าเพิ่นนี
0: ่ว่าแต่สิอมลึดอมลึด
1: เกียดสัมพันธ์ใจ
0: สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยเอ้ยเหลียวผัวนอนอยู่ข้างๆ
1: ตาคันดนใจมอมพนัง
0: นอนอีกเทื่อนึงบัดเนี่ยเฮ็ดจังได
1: ้
0: มาไล่กัดเนาะ
1: สร้างบ่มาบินภัยกายมา
0: เป็นจังได๋เรา
1: แม่ไก
0: ่นอนรอบสองหมาไล่กัดจ้ะอันนั้นล่ะเขาเอิ้นว่าปอบตัวนั้นน่ะ
1: อยู่ทางใด
0: ปอบมันสิหยุมข้อจะเอาได้นะ
1: จ้อยจ้อยข้าวเป็นเบาจ้อย
0: พ่อแต่ได้จักเตหมอนลงลางว่าซั่นผัวเขานะครับคือเป้าหมายจากคุณแม่พิกุลนาคทองแฟนเพลงแฟนรายการทางปูนและกระับทางโน่นสังบนลา อยากฟังก่อนล่ำผัวเขาคือเป้าหมายว่าสันและผัวเฮาได้ผัวเฮาก็อยู่ข้างๆในละว่าสัน
1: ลาเขาหนอเป็นยังหน
0: อเอาจัดให้นะกระับหนึ่งผลงานเพลงนะกระับเป็นก่อนล่ำลองจากคุณแม่อรสาแสงเพชรมอบสู่ปีสู่น้องสู่พ่อตู่แม่ตู่พ่อส่วนแม่ส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายเอี่ยอายน้องนงลุงป่านาอา
1: ละศิลขอซ้ำ
0: ให้ได้ฟังกันเบิดสู่ขู่สู่คนนะครับ
1: ว่าพิธีของศิล
0: อ๋อ0902927444 0902927444กับผู้เบาดิ่วกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องนะครับตั้งแต่บ่าย2ยิ่งเงาๆไปหอด6โมงแรงโดยประมาณครับคุณพ่อคุณแม่ยายอายน้องนุ่งลุงปานาอาอยากจะฟังก่อนล่ำใดเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่แนะนำกันเข้ามาได้เลยเด้อหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทางสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าอาบน้ำก้อนละ75ล้างหน้า85บาทครับสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวเพียวนะครับบ่ได้พ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆบวกค่าส่งอีก50บาทครับสั่งซื้อสบู่1โหลขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสนอกสนใจเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยท่าลุงป่านาอาโทรมาอยู่เด้อนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่สนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้ครับ090 292 7444 090ครับ

พบรักที่หัวลำโพงครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่สิริพรอำไพพงศ์หยิบเอามาฝากเอามาต่อนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการผู้ที่กำลังรับฟังนะครับสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวดิวเกรตนั่นนะครับผมทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำคนตาคนยายเอื้อยอายน้องนุ่งลุงป่านาอา

0: มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้า
1: พบกันกลางวันแสก
0: โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี

0: 290ครับ2927444ครับ0902927444ครับ
1: จบ2เรานะพบอยู่ติ
0: วรู้สึกว่าเสียงมันสิแปลกๆจังได๋บ่ล่ะเนาะอีแม
1: ่สาวลำน้ำโขงเล่าส่งน้องไทยใส่มุ่นเชื่อมน้ำชื่อไหลสองจ
0: บมันเป็นน้ำไม้หรือว่าเป็นน้ำอีหยังบ่เนี่ย
1: รักน้องร่วงไหลร่วงลงโขงร่วง
0: มันรู้สึกว่าเสียงมันมาบ่เต็มแม่ครับผมอันที่เปลี่ยนทรงนั่นเด้อเนาะไอ้แม่เสียงมันทรงขาดๆหายๆหรือว่าจังได๋ล่ะครับ

0: 16นาฬิกานะครับกับอีก31นาที
1: ห้องฟังฝากฟังเวียงจันทร์มันคือเสียงใจครวญด่วนมาหาน้องสองไอ้สองสองไอ้สองสองเข้าฟ้าจากที่หัวลำโพง
0: กับปูบ้าเดี่ยวกฤตนันท์ครับ
1: อาลาถึงโพราบสังควม
0: มันคือเฝ้าบ่แสบแท้บัดนี้มันคือเฝ้าบ่มวนเฝ้าบ่แสบแท้แล้วเสียงเป็นจังได๋บ่นี
1: ่เอ้ยนั่นแม่งหัวจะใช่ยาแล
0: เสียงเจ้าของคือบ่รอแท้บัดนี้มันส่งเสียขาดๆให้หายจังได๋บ่ล่ะเน
1: า
0: ะ
1: สำเนียงเสียงบูดรถแววมันจากกันแล้วหนุ่มลำน้ำมูลแม่ของส
0: ายว่าเตี่ยตำดำแลหัวหยองท้องไข้เสียงก็บ่มวนให้อยู่เด้อเดี๋ยวมันมาข้างเดียวคือได๋บ
1: ่บ่น่าบูดประเอิญห้องทรงธานีก็ยังมีท้องเขียวบกปลาน้ำไข่ใช้ลืมน้องน้องไข่ถ้าเดือย
0: เอากระรับ0902922

0: ็นจังได๋เนาะเขียวเอ้ยกลับขึ้นมาหาบักอายเนี่ยไปได้ผัวอบต.เรียบร้อยแล้วลืมฮอดอายดีเจแต่เดี๋ยวนี้เนาะมันเสียงมันส่งสิจังไหนบ่ล่ะเนาะอีแม่เนาะ
1: จากไปเมื่อเดือนกุมภา
0: เสียงมันออกข้างเดียวได้ครับเดี๋ยว
1: อำลาบ้าน
0: มันเป็นน้ำไม้หรือว่าเป็นย้อนยังเนาะบ้านนี้เนาะ
1: ไอ้ไอ้งง
0: หลายปู่หลายคนคือสิไอ้ใส่ฝ่ามือตบวิทยุเจ้าของคือได้บ่เนาะ
1: แม่เดือน
0: แม่ติ๋มก็ว่าวิทยุเป็นอีหยังวะ
1: นี่รถไฟ
0: เสียงมันส่งเบาๆส่งค่อยๆจังได๋บ่ล่ะเนาะแม่เนาะเสียงมันขาดขาดให้หายบ่ครับส่งสิสัญญาณบ่ดีฮือว่าเด้อเนาะแม
1: ่เป็นเวลาหลายเดือนล่วงมาหลายมื้อคือเป็นข้าได้นี่นาดีให้คือเป็นข้าได้นี่นาดีให้ได้นี่ไกลจากบ้านผู้นั้นมือบ่มือ
0: ยามเปิดเพลงจังซี่ก็เสียงไอ้นั่นอยู่เด้เสียงมาเต็มอยู่แต่ว่ายามค่อยเสียงคนเว้าจังซี่น่ะ
1: เต็มที่หมดท
0: าก ันมันส่งสิขาดขาดครับ
1: บ่หน่วยไว้ใต้ทิ่มบ่เหลือ
0: บ่ได้เป็นย้อนวิทยุแม่เด้อ
1: ตันค่อยมันเด้อครับ
0: เป็นน้ำทางพี่ละ
1: เธอนี่ไปเที่ยวนั่นหลายมือแต่เธอนี่ไปเที่ยว
0: เบาบ่เสียบหายหลายตอนนี้
1: คุณปื้อๆก็นิ้นมือบ่ใส่กระปงสีแดงแยงตะกิ้งสดส้มไม่ซอยซ้อมเอาไว้ไปที่หน้าผู้ตาดิบข้างหนึ่งไปที่หน้าผู้ตาดิบข้างหนึ่งไป
0: เอากระับ090กระับ292744กระับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยแน่บัดนี้เสียงมากแล้วบัดนี้โอ้ยนออีเมียสวัสดีครับคุณแม่สุภาพร
2: จังกาแฟให้ผู้เฒ่าเนี่ยค่ะ
0: จ้าออกจากกาแฟจักกล่องครับ
2: 4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องอีเมลเอาเนี่ยเป็นของแถมครับผม
2: ผมว่าเพิ่นอยากได้เสื้อกระโปรงอันนี้อยู่บ่
0: เสื้อกระโปรงจังได๋อีเมลบ่าเนี่ย
2: เสื้อกระโปรงเสื้อผู้เฒ่าน่ะแม่
0: เสื้อผู้เฒ่าที่เสื้อกระโปรงเป็นจังได๋เนาะมันสิมีเสื้อนะครับมันบ่มีเสื้อกระโปรงกระเปงอีแม่เสื้อตอนนี้เป็นเสื้อยืดแขนยาวคอปกนะครับผมแล้วก็มีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นมีน้ำมันเขียวมีสบู่ครับแม่ครับ
2: เอาเป็นผ้าถุงถ้าฉ
0: ัน
2: แล้ว
0: จ
2: ะใส่เป็น
0: เป็นผ้าถุงนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าจ้านะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้คุณแม่มืออื่นนะครับมื้อนี้ปิดรอบในการส่งแล้วนะแม่เด้อ
2: จ้าจ้า
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สุภาพรตั้งจิตนะครับผมมีแม่ว่ากาแฟ4กล่องของจำรวยเป็นผ้ากระโปรงพนะผ้ากระโปรงพ่อมีนะครับมีแต่ผ้าถุงครับผม
1: เอ้ย
0: ฟังนึงในเสียงปกติแล้วมาบะนี่เอาอีกคือเก่าแล้วครับ
1: ไปใส่โนลา
0: เอาครับ090ครับ292744ครับ0902 927444นะครับเดี๋ยวพักไปฟังอารมณ์เรื่องต้อกรอนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าปอกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ
3: มันสายใจนี่มันไถถือกระเป๋าใบบักเงินมาหน่อยเนาะคือสิไปเที่ยวบ่คือมาถือกระเป๋าใบใหญ่แค่เอามาอันไหนล่ะสายใจ
4: สายใจนั้งพ่อมาอ่อนบ้านอ้ายคว่ำอ้ายตอผู้ผาทั้งย่านบิดามาเอิ้นนางเมื่อบันขึ้นถึงศาลไปหาอ้ายเป็นหรือตายก็แล้วแต่พ่อนางแม่ขึ้นบ้านเลยกันต่อไปก้าวจาซึ่งต่อหน้ายันอายดาหัวกวนขอโทษเด้อพี่มากวนเรื่องมาควรอภัยด้วยตกข้าวซวยนั่งจังมาอายวังสิเป็นเนี้ยตายสลึงเดียวบ่ให้แต่งรักพี่กิ่งห้องบ่หาแต่แบ่งพอเล่าแกงคมใส่คู่น้องบ่ลืมมอมสู่ไหมสิคู่กับไผดอกปีเอ้ยจังได้ตัดสินใจแต่งของมาหาอายโอ้ยใจสงสารนะ

0: บ้านใดละลูกไล่ห่างบ่เหม็นข้าลูกบ้านปาบอลูกสาใจสิแต่งงานมาบอกอายไปกินเหล้าซั่นเมื่อใดล่ะสิแต่งแม่คนโก
1: พี่จันเอ๋ยขอเห็นใจด้วยคนบ่ซวยก็บ่มาขอเบิ่งดอกพี่สิว่าน้องเฮ้งสู้ผู้ป่าฮอดปานก็ย่อมแพ้รับเอาพี่จันเอ๋ย
0: สายใจเอ๋ยมันนักสายไปแล้วน้องมันหดไงล่ะพี่เป็นเป็ดน้องเป็นไก่ตีนเป็นเป๋เป็นเป๋สิปีนขึ้นก็มื่นลงน้องของโหโยจงจงสันชาติพี่กระดุมพี่คือกระดำกับหงนอสกุลมันคงสั่นควบเอาสัญญามันน้ำกันให้ลืมลายอ้ายบ่ถือเป็นแกนมันคือฝัน

น้องว่าสิลองไปเบาหาวันก็ขันสู้พอน้องมาเชื่อสู้หลอกว่าน้องแก้ไขว่าปลุกไข่รถที่คุยบอกว่าพอผู้ใหญ่แล้วเฮ็ดหน้าบุยหน้าเดาอู้ทุกพี่จังไปสู้สาว

กลับเอ้ยพี่สู้สาวแล้วน้องวนขอเป็นหน่อยก็ได้เสียขอให้ละพี่เอาบ่ต้องเจ้าดอกเจ้าเรื่องโตคนละสาสายสัมพันธ์ความรักก็เรียกจนคมสันผูกไว้ตีไม้มันวันขึ้นเว้าจมน้องวังเอาพี่จันโตผู้ชีวิตก็คิดอ่างหมายสร้างเป็นห่วงมึงจังได้ต้นหน้าดื้อปินเล่นมาหาเอาตัวเนื้อจงเห็นใจบ่ต้องไล่ควมเขาพี่ไปใส่สายใจนางที่น้ำปอนเอาจนได้ความคู่ความพี่บอกให้สาวบ้านนางขอการบ่ลาพังบ่สงสารน้องจำอายพี่มิใจสองน้ำตาไหลลินโซ่คล้องเขาให้เอาซ่อนอกเอ้ยอกของหล่อนพี่บ่เอามีวังนอนไปสิตอนสิฝุ่นฉันละคุณจังได้งอขอร้องดอกจ้องจำโตมีกำน้ำใจโอ้โอเดโน่บ่อยากขอแม่แต่หน่อยสิแกเอ้ยจง

0: ายใจสิแตงงานแล้วบอกอายไปกินเหล่าจังเลยเมื่อเดี๋ยวแล้วสิแตงในคนโกง
1: พี่จันเอ๋ยขอเห็นใจด้วยขั้นบทซุ้ยกับบ่มาขอเพิงดอกพี่สิว่าน้องเฮิงสู้ผู้ป่าหอดปานก็ย่อมแพ้รับเอาพี่จันเอ๋ย
0: สายใจเอ๋ยมันนักสายไปแล้วแล้วน้องมันหดไงล่ะพี่เป็นเป็ดน้องเป็นไก่ตีนเป็นเป๋เป็นเป๋สิปีนขึ้นก็มื่นลงน้องก็โหโยจงจงสันทาพี่กระดุมพี่พี่กระดำกับหงนอสกุลมันคนสันควบเมาสัญญามันน้ำกันให้ลืมลายอ้ายบ่ถือเป็นแกนมัน

เมื่อนองว่าสิลองไปบ่หาวันก็ขันสู้พอน้องมาเคยสู้หลอกว่าน้องควายไข่บ่ปลูกไข่โลดพี่คุยบอกว่าพอผู้ใหญ่แล้ว

ล้วพี่เอ้ยพี่สู้ตาวแล้วน้องวนขอตาเป็นหน่อยก็ได้เจอขอให้ล่ะพี่เอาบ่ต้องเจอดอกเต้าเรื่องโตคนละสาสายสัมพันธ์ความรักบ่เรียกจนคมสันปลูกไว้ปีใหม่มันวันขึ้นเว้าจมน้องวังเอาพี่จันโตมผู้ชีวิตก็ยิดอ่างหมายสร้างเป็นห่วงมือจังเลยต้นนาดีออบปินเล่นมาหาเอาตัวเนื้อจงเห็นใจว่าต้องไล่ควมเขาพี่ไปใส่สายใจนางที่น้ำฝนเอาจนได้ความความพี่บอกให้ตาบานนั่ง

0: กันเอ้ยขั้นนี้มาแล้วบ่หวังขึ้นในคนหนุ่มดอกซุ่มพี่น้องเป็นสิเจยยามนาดาปะน้ำเอาเมียแล้วน้องบ่หามก็ตามสร้างน้องเห็นใจที่ไปใสสิไปน้ำถูกจนก็ต้นใดดอกพี่จาน
1: สิอยู่กับพี่จานได้อยู่ตัวนั่นพี่จานเดี๋ยวนี้แล้วสายใจก็คิดว่าสิอยู่น้ำนี่มันบ่
0: แล้วสายใจก็บ่ว่าอีหยังว่าตั้งแต่พี่จานให้สายใจอยู่น้ำพอเป็นบังคับให้เอาคู่น้องสิอยู่น้ำพี่จานนี่แหละเด้อพี่จาน
1: เออเว้าเรื่องพอยังไม่อายเก็บใจแน่นอนพ่อเจ้าละบ่ฮู้เรื่องวะสิท้ายใจมาหาอาย
2: บักจานดวงจันทร์อยู่บ้านบ่
1: อยู่อยู่พออ้าวไปจังได๋ล่ะพ่อแม่บ่มาทําติเส้นพอเส้นขึ้นบ้านนี่พอ
2: บ่กูนั่งบ่ได้มึงเห็นลูกกูมานี่บ่ฮะ
1: เห็นอยู่อยู่นี่แล้ว
2: มันอยู่ไสออกมานี
0: ่มันใจอยู่นี่ล่ะพอ
2: มึงมาหยังมึงมาหยังบอกกู
0: พอใส่ใจมาหาพี่จันทร์ดวงจันทร์สิอยู่บ้านก็กระเทียเอาคู
2: ่กูจะให้มึงเอาคู่กูจะเอามึงเอาคู่มึงขายหน้าขายตากูอัปปีซี่กะบานกูจะเอามึงตายจะเพียงดูดแม่ฮึขายหน้ากูไปเมื่อวันมึงสิเมื่อมาเมื
0: ่อแต่พ่อเอ้ยปอยาตีลูกไตส่วนอย่าเที่ยววอนก็ตามสั่ง
2: ไปเอามันเมื่อกันนี
0: ่ถึงเม่นปอติดตาทางลูกบอกตื่นดีดีโสตายนี่ห่วงที่จันและฉันเด้อปอจนเจ้ากับตาบ้านลูกสิอยู่น้ำใจบ่ได้กลัวคว่ำจนลูกสิทนคว่ำแทนมีเงินเต็มเงินล้านเอาเงินซ่อนก็บ่อุ่นสำหรับคนพ่อแม่นี่แม่นตายแล้วลูกก็แหงดอกพ่อเออ
2: บ่ต้องเว้ามึงต้องกลับเมื่อบ้านมื้อนี
0: ้แล้วบ่แม่นแข็งความกล้าหาญจ๋าเสียงพ่อดอกน
2: ากูเลี้ยงมึงมาน
0: ะใส่ใจน้อยวนขอโยมมือนกกาไฟ

0: พอลูกบ่กลับดอกลูกบ่สมเป็นเมียกู้ลูกสมผัวคนจนคั่นพอมากกู้พอก็เอาซะลูกบ่เอาดอกลูกบ่กลับดอกให้พอก็แม่กลับไป
1: จ้าได้ต้องกลับ
2: เฮาก็ลูกเฮาบ่มักก็จะสิไปคุ้มมันถอกคั่นมันมักคนทุกคนจนไปมันเอาซะเฮากลับขึ้นไปบ้านซะสร้างมันพอมันหากมันมากันก็ให้เขาเฮากัน
1: พร้อมลูกแม่นบ
2: ่ข้อยบ่พร้อม
1: บ่ได้กูต้องเอามึงเมื่อมึงสิเมื่อบ่เมื่อบอกกูมื้อนี้บอกเดี๋ยวนี
0: ้ใส่เก็บกับดอกพลอยพ่อกับแม่กับปานซาม
1: ึงคิดดีแล้วบ่มึงคิดดีแล้วบ่กูสิได้ลูกเขยบักคนทุกบักกระจอกบักงอกหน่อยเอ้ยกูมาสร้างน้ำน้ำแท
3: ้สักมื้อนึงกันดา
1: บักลูกเขยคนจน
3: คงสิไม่ดีจนได้จ้ะหรอ
1: เอาละกูฮู้แล้วกูฮู้จักใจมึงแล้วที่ลูกนอกคอกไปนับตั้งแต่มื้อนี้ไปต้นไปมึงจำไว้กูกับมึงขาดกันขาดพ่อขาดลูกมึงอย่าไปเหยียบเพื่อนกูเป็นเด็ดขาดไปมึงตายอยู่นี่ไปเมื่อวานเถอะนี
2: ่ลูกจันเอ้ยอย่าไปซาพ่อเจ้าความบ่เก่ามันผิดกันแม่ค่อยดันค่อยขวงเป็นห่วงน้ำแต่ทางผีคู่กะดีเขามีคันเท่าเพียงฝันได้ให้จมรักกันจริงหนีบ่มมเคยอย่าต้มให้เข้าสีพอซื้อเจียดมือนี่จนตาตีพอสุนหลายบ่กี่วันคงวายเท่าสิหายความแค้นสองผัวเมียให้ถือเป็นเจนมันน้ำกันดอกเศร้าซัวเมียจงฟังความผัวเปรียบนางจั่วกะโลปายนายนั่นหากแม่นผัวสิ่งใดดีให้พากันคนควยสร้างทางหอรอจังเวพอเท่าสังยังเหลือแม่สิค่อยแลคำสอบัดย้ำเจ้าทุกจนพอเล่าไปไกลส่วนสิวนขึ้นมาดาลาคนเด้อลูกหลาจำซาพอ

0: จารย์เอ้ยมันได้เอากันแล้วก็ให้ฮักกันแม่กลับบ้านก็เด้อสายใจก็ได
1: ้ดุ้ยแม่ก็ปานซาแม่กินหอดแม่ก็จังไปมายามเอาเด้อ
0: ถ้าเราบ่ได้ดอกพอหั่นน่ะถ้าเกียดมื้อนี้มื้อลุ้นแล้วก็ใจดีดอกแม่ไปคนเด้อ
2: โชคดีเด้อแม่เด้อสร้างแล้วถอดสายใจเอ้ยพอละสิว่าจังได๋ก็ตามเล่าเพิ่นถิ่มเฮาแต่เฮาบ่ถิ่มเพิ่นก็แล้วเนาะไปจะให้กินข้าวซุนั่น
0: ละบ่เป็นหยังดอกอ้ายบ่หายดาอย่าถือตาจังสมมาภายหลังบัดเป็นดีใจแล้วเพิ่นตัดแล้วแสงเสี่ยวงวานน้องบ่วางพ่อนะเอ้ยพ่อบ่สงสันตาแล้วแต่เพิ่นสิปล่อยทิ่มน้องยังยิ้มให้พี่ควงความรักเปรียบดังบ่วงผูกมัดกะจัดใจพี่เอ้ยความหลงไหลเลลูกอ่อนปวดให้คนเป็นบ้ายอมเสียโตเสียหน้าตนาพ่อวิ่งเล่นบุญปลาใส่เน้นปัญญาเต็นเป็นปันหมายมันไว้แต่ป้าและแต่เฮาอยู่สันป้าโบราณว่าบ่มีผีดอกพี่เอ้ยความรักคืออยากติดดื่มเออในตองพาประยองตะนั่นเต้นเป็นตายบ่ฮู้เมื่อได้เป็นเมียพี่แล้วสิเป็น

สายใจเอ๋ยน้องอย่าได้คิดสั่นกันใจโยสิมีสูเรื่องผมรวยหรือทุกสิแข่งกันจังใดได้ไผก็หวังมีหน้าหลักฐานสิมันแกนถึงสิทุกเหลือแสนพี่สิผมต่อสู้หาเลี้ยงอิ่มพี่บอกว่าจนมื้อนี้มื้อใหม่สิมีมาสิ้นหน้าสาเฮาดีอาจสิมีกันหลานอ้ายสิจัดกันคำสั่งก็ทางพ้นปู่บักทั่วบ่ต้องกลัวทะลักอ้ายโสตายรวมรถท่วมคุมจนปานใดพี่ดวงจันทร์ก็สิตุ่มมาอยู่ซุ้มแล้วกินเย็น

าพ่อแต่มือไม้เต่ามาเบาอยู่สันมวนวันเวียนวนก็แปรผันมันดังกันกับที่นวงละลายวันโลพี่จันได้สิมากายมาเวฉันมีลูกจนท้องแก่ต้องเหือนกายผ่านแล้วเห็นจ่อยพี่บ่มาละคืนใดใดน้องก็รออยู่ท่าตั้งตาเวลาเดิมละบางคืนจนตีสองในพอมุ่งจนคอแงนละหรือแม่นเป็นสิมาต้มชมเชยแล้วเปิดนายละลืมบัวคือแล้วสิอายจัง

0: รักแม่รักธรรมชาติผ่านสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ขายอยู่กับยุทธนทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 2-7-4-4-4-2-9-0-2-9-2-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท้
1: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแฮงคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะ ขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดนำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมเด้หั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
1: ้
0: อ
1: ครับผม
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้
2: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 0902927444

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả đã xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแมนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: คำโบราณกันว่าพ่อกันที่ยากับลูกไผ่ผีกับหาหมากับเหี้ยวเหี้ยวกับหนูปูหน้ากับตาจำตายเบิดตายเสียงตายโคตรเบิดโคตรเบิดวงตายขาดตายเนี่ยผีเอ้ยผีผีมโนบแม่ผีตายแม่น้องห่วยบ่มีได้เปรียบไผแล้วบัดนี้แม่ยาตายค่อยสวงค่อยสวงผีมโนบ
5: สวงสัญญาตายแล้วติว่า
4: คักปัญญังบัดนี
5: ้เรียกดีอกดีใจคือสิเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวใหญ่เยอะบัดนี้เน
4: า
5: ะ
4: ว้ายข่อยก็สิเลี้ยงเจ้าตั้งเมืองกับพี่ตาเจ้าตั้งสิเลี้ยงข่อยไหมเน
5: า
4: ะ
5: ว้ายกาลี
4: แม่นยาง
5: ตายแม่นผู้ใดเฮกำลังยางพวกคักพวกคักมากมันคือเมียเฮาแท้ซะมันคือไผ่ถุงหยังเนาะเป็นสินดังหนักเสียใส่เสียขัวมาพุ่นแม่เจ้าแล้วเห็นบ่พุ่นอยู่ต
4: อนใส่เบิ่งใส่เบิ่ง
5: พูดอยู่รอตีนปลาพุ่น
4: ปาดทั่วปาดทั่ววิญญาณเมียมากังเว้นแสกแสกมันคือสิหายคักแท
5: ้โอ้ยเมียเฮาอีหลี
4: เมียเอ้ยอย่ากลับขึ้นมากกว่าปรากฏโตโลกสิซาไปสวรรค์ชั้นฟ้าสวรรค์กวงจะห่วงหยังเด้อเมียเด้ออย่ามากลัวมากูกวนลูกกวนเต่าทอผู้ขากระบาดสิสร้างน้ำทั้งบุญหาดอกเมีย
6: ยาสยานยาเถาะลูกหลาถึงว่าแมนพวกมูเจ้าสิเผายาวอดดอกเป็นผีก็ยังหนีมาเป็นคนใดดังเดียวดอกกับไผ่เบิ่งเป็นหยังเพิ่นเอาท้องค้ำไห้มีตะกอนใสๆมีตะกอนดอกใหญ่ๆผู้ใดเผาทั้งเป็นบูซาไฟจะต้องได้แบบนี้เพิ่นเอาให้ยางบ่แพงญาณนี่กายแก่แล้วกำลังอ่อนจนปัญญาหาบเอามาบ่มีไหวใดแต่พวกเพียงดีกำลังดีดอกคือเจ้าเอาเท่าใดเพิ่นบ่ว่าเจ้าสิเอาจักสิบตาเว้นแต่เจ้าบ่ขี้คานเป็นล้านได้มั่งมีคุณตัวลูกลาแม่มนี่ตัวมันเบิ่งกะคักกะหน้าลูกไผ่นี่มันคือกะดอกกะเดียแท
4: ้ล่ะแม่ยา
6: แม่นหยังลูกลาม
4: ันแม่ยาจันทีบ่นี
6: ่เอ้ากะแม่ยาจันทีล่ะเนาะลูกลา
4: ของแท้หรือของปลอม
6: เอ้ากะของแท้ๆนี่ล่ะเนาะ
4: แม่นผีหรือแม่นคน
6: เอ้ากะแม่นคนนี่ล่ะเนาะคั่นบ่เสียกะคำเบิ่งกะได้ตัวลูกลา
4: โบราณเพิ่นว่าผีนี่ต้องชิงเย็นๆคนต้องชิงอุ่นๆค่ําชิงเบิ่งแหน
6: ่เอาค่ํากับค่ําตอน
4: ชิงอุ่นๆคั่นว่าผีมันคือสิชิงอุ่นว่าแม่ย่าตัวอีหลีตัวนี้ห้วยย่าๆไม่ได้หยังฮออุ่มปุ่มอยู่นี
6: ่เอาอันนี้ก็ฮอท้องค่ําตัวลูกลา
4: ฮอท้องค่ํา
6: เออ
4: แม่ย่าจังได๋คนสิได้มานี่ได้มาแบบใดนี่ก็ให้กาลีฟังใหม่เบิ่งก่อนน่ะ
6: โยมพระบาลเพิ่นว่าผู้ใดเผาท่านเป็นบูชาไฟเพิ่นก็เลยเอาให้นี่ล่ะลูกหลาท้องค่ําเนี่ย
4: โอ้โยมพี่บาลเพิ่นว่าผู้ใดเผาท่านเป็นบูชาไฟเพิ่นเอาท้องค่ําให
6: ้มีตะก้อนใสๆมีตะก้อนใหญ่ๆน่ะเพิ่นเอาให้มานี่ลูกหล
4: าตายบ่ฮะนี
6: ่เอ้าสิตายจังได๋เนาะก็ดีมาเป็นคนได้ดังเดียวดอกกับไผนี่ล่ะลูกหลา
4: ตายซั่วคู่ซั่วข้าววันถ่อ
6: ตายซั่วคู่ซั่วข้าวก็กลับขึ้นมาได้คือเก่า
4: ท้องค่ํายังบ่ย่า
6: ท้องค่ํานั่งอยู่หันจะเก่าตาสิตานี่ล่ะลูกหลา
4: สิเก่าเพียง10เพียงนี่ล่ะติ
6: เออคั่นพวกเจ้าอยากได้ก็สิเฝ้าไปเอาเดี๋ยวผู้อื่นเขาสิฮู้เขาสิไปเอาก่อน
4: คันกาลีนี่อ้วนๆจังกาลีนี่ถูกเผาสิได้บ่ย่า
6: โอ้ยอ้วนๆจังกาลีถูกเผาแฮงได้หลายลูกหลาเพราะว่ากำลังดีสิเอามาได้ง่ายลูกหลา
4: ตะสั่นกาลีสิลองปรึกษาพี่มโนเบิ่งก่อนโบราณเพิ่นว่าผัวเมียนี่เป็นครูปรึกษาอยู่แล้วคันสิไปสิมาก็ต้องบอกกันก่อนอ้ายมโน
5: จ้าเป็นอย่างอีก
4: ได้ยินเสียงย่าเล่าเว้าบ่เด้อนี
5: ่โอ้ก็ฟังอยู่นี่ล่ะเนาะเล่าว่าผู้ใดเผา

0: เอาขันมันเป็นจังสั่นก็ตามใจเจ้าแล้วขันอยากได้ท้องไผสิหามฮอดบ่ขี้ขันแม่นเจ้าหาบมากข่อยก็สิหาบต่อดอกไปก็ไปแล้วตั้งแต่ใจเจ้าเด้อกาลีเด้อ
1: แม่ย่าแม่นหยังลูกล่า
2: เลี้ยงเก่าๆหลังๆอย่าถือลูกถือเต่าเด้อย่าเด้อ
1: โอ้ยเลี้ยงเก่าๆหลังๆย่าบ่เคยถือสมถือสาดอกย่านี่เหยียบใส่น้ำย่ำใส่ตมหมดล่ะลูกล่าบ่เก็บมาใส่ใจดอกลูกล่า
2: เออให้แม่ย่าทากระบาดอยู่นี่เด้อเอาหลานไว้ทากาลีเด้อแม่ย่าเด้อ
1: เออบ่เป็นหยังดอกลูกลาแม่สิเอาไว้ดอกอันหลานหน่อย2คนให้พวกเจ้าเฝ้าพักกันไปเอาท่องคำมาสาเดี๋ยวผู้อื่นเขาฮู้เขาสิไปเอาก่อน
2: เอาอ้ายมนุษย์เฝ้าไปเดี๋ยวไทยน้องซ้ำสิฮู้ก่อนเฝ้าไป
0: โสมานโมคันนายมนุษย์ถูกปริยาอ้อนวอนอยู่มาคืนหนึ่งเขาจึงพาแม่บังออนไปที่ป่าช้าหาไม้มาทำเป็นเชิงตะกอนบอกให้นางขึ้นไปนอนแล้วสั่งว่าอันเจ้าพร้อมไปกาลี
2: อันพร้อมแล้วล่ะพี่มโนบ
0: เอาก
2: องฟ้อนเรียบร้อยแล้วตี
0: เรียบเรียบร้อยเราขึ้นไปนอนซะฮี่ในบ้าน
2: เอาคอยสิขึ้นไปนอนเดี๋ยวนี้ล่ะเจ้าจะเฝ้าเผาเด้อให้คอยเฝ้านี่ก่อน
0: โอ้ยสิไปยังสิได้สั่งกันอยู่ติเออ
2: สั่งซั่นตัวเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าว่ามาเบิ่งเจ้าสั่งมาเบิ่งขันตกก็เทื่อในไปแล้วว่าหลายๆเด้อกาลีเด้ออ
2: ันเสียกาลีโลดกาลีบ่ย่านดอกยังเอามานี่แต่ว่าให้กาลีสั่งซะก่อน

0: สั่งเรียบร้อยเผากาลีรวดพี่มโนเผาไป
1: อย่าไปด่วนเลยเด้อกาลีเด้อพี่สิเผาเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: กาลีไปบ่ดนดอกครับพี่มโน
1: เอาเตรียมตัวดีๆเด้อ
0: จ้า
1: พี่สิเผาเดี๋ยวนี้ล่ะกาลีจากนั้นนายมโนก็จุดไปเผากาลีภริยาของตัวเองนางโสภาร้องเสียงรัวผู้เป็นผัวบอกทนด้วยความกระวนกระวายใจบอกทนร่างพี่ปุ่นในกองเพลิงเมื่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปรอภริยาอยู่ที่บ้านจนหลายวันหลายคืนผ่านล่วงเลยไปคอยเท่าไรไม่เห็นมาจึงถามมารดาว่าวายอันเมียเอ้ยเมียเจ้าไปเอาท้องเจ้าคือยังไปบ่โดนป่านนี้บัดกาลีไปน่ะนะสมคือโดนแต่น้อเมียมันบ่แม่นมันได้ท้องหลายแล้วมันหาบมาบ่ได้มันแอวมันหักตายแล้วติเมีย
2: โอ้ยอย่าจะไปคิดถึงแต่น้ำลูกน้ำเมียเจ้าหลายท่อลูกหลามันไปเอาท้องบ่ท่านมาเจ้าบ่ได้ยินตีเจ้าคิดหลายสันติเพิ่นก็จังว่าไปบ่มีมือกลับรับบ่มีมือตื่นฟื้นบ่มีหนีบ่พ้นแม่นอีหยังคันเจ้าว่าให้เจ้าคิดเบิ่งเอาลูกหลามันแม่นหยัง
1: โอ้ยก็คิดฮอดบ่คิดฮอดจังได๋เนาะเมียนอนกอดอยู่ซื่อมือไปปานนี้ยังบ่ทันมาอยู่

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ค่ะ
2: ครับ
3: อยากอันอยากได้ยาหนวดเนี่ย
2: ได้ครับสำหรับหนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นแม่นบ่ครับ
3: เอาหนวดทั้งสองค่ะ
2: หนวดร้อน2กระปุก300บาทอย่างเดียวบ่ครับ
3: กระปุกเท่าไหร่นะคะ
2: กระปุกละ195ครับ2กระปุก300ครับ
3: อ๋อเอา2ค่ะ
2: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
3: สมพิษศักดิ์วงทอง
2: คุณสมพิษนามสกุลอะไรนะ
3: ศักดิ์วงทองค่ะ
2: ศักดิ์วงทองป่ะครับ
3: แม่นจ้ะ
2: ศักดิ์วงทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: 559/3
2: 559/3หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: ซอยศรีสวรรค์นะคะ
2: ซอยศรีสวรรค์แหละครับ
3: ถนนทหาร
2: ซอยศรีสวรรค์ถนนทหาร
3: ค่ะตำบลหมากแข่งอำเภอเมืองอุดรค่ะ
2: ได้ครับผมรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้ออย่างเร็วกับฮอนมื้ออื่นโอกาสก็บ่เกินมื้อฮื้อนะครับ
3: จ้ะ
2: จ้าเบอร์โทร
3: มีด้วยค่ะเด้อ
2: ครับผมจ้ะโทรเข้ามานี่เนาะจ้ะครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
3: จ้ะสวัสดีจ้ะ
2: สวัสดีครับป้าใหญ่ครับ
4: ได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อผู้เบาเด้อ
2: ได้แล้วเนาะอีพรเนาะโอ้ยยังขึ้นนําอยู
4: ่ได้แล้วได้แล้วว่าว่าเนี่ยเค้ามาให้ว่านี
2: ่ได้ครับอีพรขอบคุณอีพรหลายๆเด้อครับที่โทรมาบอกเด้อ
4: ครับครับเรียบร้อยแล้วมีแต่เกี่ยวไม้แต่หน้าเด้อวันนั้นเด้อ
2: ครับได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะพ่อเนาะกาแฟก่อนค่ําเนาะ
4: ครับครับครับครับ
2: ครับพ่อขอบคุณครับ
4: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับครับบ้านศูนย์ไผก่อนค่ําครับพ่อ
5: เอาซีกองได้หัวหน้าได
2: ้กาแฟซีกองเอาอย่างแถมครับ
5: เอายานวดสูตรเย็น
2: น้ำมันนวดสูตรเย็นนะพ่อเนาะ
5: ครับครับกันเลขที่เก้าละที่ใดเนาะ
2: ได้ครับที่ใดอยู่ครับพี่พ่อ
5: เออพ่อประนอมเจ้าน้ำคำนะ
2: ได้ครับได้ครับเป็นลูกจัดส่งให้ครับผม
5: ครับครับมันลดอยู่ได้หัวหน้าได
2: ้ครับโอ้เบาหวานลดอย
5: ู่ครับครับร้อยห้าครับความดันเนี่ย130
2: อืมครับพ่อคร
5: ับได้การได้การ
2: ได้การครับ
5: พ่อตัวนี้แล้วพ่อนาเด้อ
2: ครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณน้องครับ
6: สว
2: ั
6: สดีครับพ่อไพฑูรย
5: ์ครับครับ
7: สวัสดีครับ
2: ครับพ่อ
7: สั่งกาแฟ4กล่อง
2: กาแฟ4กล่องคุณพ่ออะไรแถมครับ
7: เอาแก้วกาแฟ
2: เอาแก้วกาแฟพร้อมช้อนนะพ่อหนอ
7: ครับผม
2: ได้ครับอีพออยากฟังเพลงฟังรำก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
7: เอาน้ำฟังไปน้ำมูเลยนะ
2: ได้ครับ
7: ครับครับครับครับ
2: ผมขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
8: ฮัลโหลค่ะ
2: คุณซ้ำครับ
8: ถ้าตั้งงานกินหวานจานวดไหมค่ะ
2: น้ำมันนวดสูตรร้อนครับเย็นนะครับเน
8: า
2: ะ
8: เอาถ้าสูตรร้อนเพื่อนาถ้าสูตรร้อนหน่อยค่ะ
2: ร้อนสองกระปุกเนาะ
8: ค่ะ
2: ครับผม300บาทขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
8: ของเงินนายสมปองมั่นครับ
2: นายยังก่อ
8: นายสมปอง
2: นายสมปองนามสกุล
8: พันธาระค่ะ
2: พันธาระ
8: ค่ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: บ้านเลขที่21/1ค่ะ
2: 21/1หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
8: ค่ะหมู่ที่11
2: หมู่11ตำบล
8: ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขัน
2: ธ์โนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
8: ค่ะ
2: เบอร์โทรกับเบอร์โทรเข้ามานี่เนาะครับเนา
8: ะ
2: ค่ะได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
8: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก้อนคำครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก้อนคำครับ
7: สวัสดีครับ
2: ครับผม
7: เล่นบ้าบ่อยบ่อยก้อนคำพ่อ
2: บ้าบ่อยครับพ่ออ
7: ๋ออันสั่งอันนั้นน่ะสั่งอันน้ำมันนวดน่ะ
2: น้ำมันนวดเอาสูตรร้อนครับสูตรเย็นบ่ครับ
7: เออสูตรร้อนกับสูตรเย็นมาส่งอยู่ไกลเลย
2: ครับส่งอยู่ครับพ่ออ
7: ยู่จังหวัดอุบลเอาบ่คิดค่าส่งตัว
2: บ่มีครับนวดร้อน1เย็น1เนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
7: พ่อสอนจันหอม
2: พ่อสอนจันหอมบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
7: 31
2: 31หมู่ที่
7: หมู่สี
2: ่หมู่สี่ตำบล
7: ตำบลหนองช้างใหญ่บ้านหนองช้างใหญ
2: ่ตำบลหนองช้างใหญ่อำเภออ
7: ำเภอม่วง30
2: ม่วง30จังหวัดอุบลเนาะอะไรครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพอร์ตของบ้านนี่นะเนาะ
7: เบอร์เลยสิได
2: ้จะส่งมือหนีกันนะที่พอร์ตอีพอร์ตมืออื่นนะครับนะครับครับ
7: ยันตาจะรอจะร
2: อสามร้อยครับ300บาทครับ300บาทครับ
7: เอาสูตรเย็นสูตรเย็นก็สูตรหวานเด้อ
2: ครับผมสูตรเย็นครับสูตรร้อนครับพ่อครับ
7: ครับแค่นี้ละ
2: ครับ
7: เบอร์โทรกับเบอร์นี่แหละเบอร์นี่เลยเรื่องโทรก็ดี
2: ครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับพ่อสวัสดีครับ
6: ไปก่อนคำครับ
9: ขอสั่งกาแฟหน่อยครับ
6: ได้ครับพี่เอากี่กล่องครับ
9: ต้องก่อนหนึ่งกล่องครับ
6: กาแฟหนึ่งกล่อง350 บาทครับส่งคุณพี่อะไรครับ
9: กล่องคุณแม่ครับ
10: ช
9: ั้
10: นเจ็ดขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ครับ
6: ครับผม
9: แม่คำตาศักดิ์ประเสริฐ72 หมู่ 3
6: แม่คำตานามสกุลอะไรนะ
9: ศักดิ์ประเสริฐ
6: ศักดิ์ประเสริฐบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับ
9: 72 หมู่ 3
6: 72 หมู่ 3ตำบล
9: หนองใหญ
6: ่หนองใหญ่อำเภอ
9: หนองกรุงศรี
6: หนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรก็เป็นเบอร์ที่โทรเข้ามานี้นะครับ
9: ครับครับ089 071 9071
6: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เป็นกาแฟ1กล่อง350 บาทนะครับ
9: ครับผม
6: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับบ้านศูนย์ให้ก่อนครับ
11: อันแม่ว่าอยากได้อันนั้นมั้ยล่ะอยากได้อันยานวดยานวดหมด
6: ยานวดเปิดเนาะแม่จันเนาะส่งไ
11: อ้เอา
6: ละเอียดเน
11: า
6: ะ
11: เพราะว่าสุขภาพเอาแต่ยานวดดอกอันเอากาแฟซึ้งมาน้ําจัก2ฟองนะเด้อ
6: กาแฟ2น้ํามันนวด2เอาไปร้อนกับเย็นบ่ครับแม่
11: เออๆเพราะว่ามันก็ยังอยู่ดอกกาแฟก็ได้แต่ว่ายานวดหมด
6: อืม
11: อันป้องนึงฮอดตะวันได้แก่พุ่นล่ะ
6: จ้ากาแฟ2นวดร้อนเย็น2เนาะครับเนาะนวดร้อน1เย็น1
11: เออเออ
6: แม่จันรู้สึ
11: กว่าเย็น
6: น
11: ะแม่เนาะนั่นบ
6: ่เป็น900ครับแม่ส่ง100บ่ครับ
11: เออส่ง100ทีละแม่มันได้ไปดอกแต่ว่ากินเย็นนี่อาจสิได้ไปกรุงเทพอยู่
6: ครับผมได้ครับได้ครับ
11: เออๆส่งมา2เก้าทีละเมี่ยง100ทีละ
6: ได้ครับเป็น900บาทนะครับแม
11: ่เออ
6: จ้าๆเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่จันครับสวัสดีครับแม่สิติมาครับ
12: จ้าสั่งกาแฟจ้ะลูก
6: จ้าแม่เอากี่กล่องจ้า
12: เอา4กล่องจ้า
6: เอา4กล่อง 1,000 บาทแม่เอาอะไรแถม
12: เอาผ้าขนหนูค่ะ
6: แถมเป็นผ้าขนหนูเนาะแม่เน
12: า
6: ะ
12: จะเอาสีฟ้านะคะ
6: สีฟ้าได้ครับแม่ครับ
12: จ้า
6: ขอให้ครับแม่ขอบพระคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงนะ
12: จ้าชมพรปากค่ะ
6: ครับแม่สวัสดีครับ
12: จ้า
6: คร
13: ับ
6: ผม
13: ครับเฮ้ยขออนุญาตสอบถามนะครับ
6: ครับผม
13: สมุนไพรก่อนค่ำมื้อน
6: ี้แม่นครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
13: เออพอดีมันเป็นกาแฟหรือเป็นยาหยอดตาท่าน
6: ยาหยอดตาผมมีครับมีกาแฟมีน้ำมันนวดมีกระสายเซนมีบำรุงสายตาเป็นแคปซูลครับ
13: เออตัวนี้คือว่าพอผมมันเป็นต้อกระจกเอาไปกินหนึ่งที่คือบอไข่บอ
6: ครับ
13: กระบอกเกียว
6: ลองเอาไปท่านเบิ้งครับส่วนมากลูกค้าเป็นต้อกระจกข้าเจ้าคดีขึ้นอยู่ครับก็ต้องเอาเป็นตัวชุดบำรุงสายตากระปุกละ650 บาทครับผม
13: อืมนั่นแหละกระบอกย่านหรอกแต่ถ้ามันหายตรงเป๊ะคือว่าไข่อยู่เป็นกาแฟทั่วไปกินแล้วตาแข็งแบบเฮากินนี่บ่ลูกกิน
6: ถ้าเกิดว่าเป็นบำรุงจอประสาทตาเสื่อมผมก็แนะนำให้เป็นตัวบำรุงสายตาเลยครับว่าต้องกินกาแฟก็ได้แต่ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตาค่อยจะแนะนำให้กินกาแฟสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันถ้าปัญหาสายตาโดยตรงก็คือกินตัวบำรุงสายตาเลยครับจะต้องจุดกว่ากัน
13: กินตัวบำรุงสายตา
6: ครับกระปุกละ650 บาท
13: กระปุกละเท่าไหร่650
6: แมนครับ
13: เออ650คิดเงินปลายทางบ
6: ่คิดเงินปลายทางครับของหอดละค่อยจ่ายเงินครับ
13: อันนี้เขาอยู่กรุงเทพมันคิดเงินปลายทางมาไหนหรือเขาจะส่งเพิ่ม
6: อะไรนะครับ
13: อยู่กรุงเทพ
6: ยุ
13: คคือว่าจะไปส่งของเลย
6: ตรงที่ทั่วประเทศไทยครับ
13: อ๋อส่งที
6: ่ครับ
13: คือว่าไปเสียให้ของไม่ถึงจะโอนเงินไหนบ่ยังไม่หยัดหรือโอนเงินไปก่อนหรือไง
6: ถ้าเกิดว่าคนรับบ่แม่นคนจ่ายเงินเองก็อย่างแนะนําให้โอนเงินก่อนครับแต่ถ้าคนรับเป็นคนจ่ายเงินเองก็ครับบ่เป็นหยังของฮอดค่อยจ่ายก็ได้ครับ
13: อ๋อ
6: ครับผม
13: จังหั่นเขาอยู่กรุงเทพฯเขาสิสร้างไปพ่อขอให้ลองเบิ่งโท เล่าเบิ่งโฆษณาทางวิทยุทั่ว
6: ครับผม
13: คนเลยอยากได้ตัวนี
6: ้ก็สั่นก็โอนตังไปไว้ให้ทั้งพ่อก็ได้ครับหมายถึงว่าแล้วก็ให้เล่าใจย่ำของไปหอดโอนตังไปไว้ให้ทั้งบ้านไ
13: อ้มันยากผู้เฒ่าถ้าคอยโอนไปหาเจ้าเรื่องอะไรแต่คนที่รีบไว้
6: อ๋อได้ครับได้ครับแบบมันก็ได้ครับ
13: เพราะฉะนั้นเราคอยไว้ไอ้ที่อยู่ให้ประมาณที่อยู่ให้ไปถึงเล่าแค่นั้นแหละ
6: อ๋อได้ครับได้ครับแบบมันก็ได
13: ้ถ้าสั่งก็ดีไปหอดเมื่อไหร่ล่ะครับ
6: จะส่งออกมืออื่นกับสิฮอดมือฮื้อครับเพราะว่ามื้อนี้มันรอบคํามันบ่ทันรอบ
13: แม่นอยู่ของอยู่ไสจังหวัดใด
6: จังหวัดอุดรครับจังหวัดอุดรธานี
13: อ๋ออันนั้นอยู่สกลบ่ไกลดอก
6: บ่ไกลครับพ
13: ี่ประมาณ
6: ครับสกลเฮ็ดงานเร็วอยู่บ่ไกลครับพี่ฮอดเร็วอยู่ดอก
13: บ่ไกลบ่ไกลสิลองทดลองเบิ่งโฆษณามันคือบ่แค่นั้นแหละบ่เป็นยาก
6: ใต
13: ้ครับผมอันนั้นจดที่อยู่ผมไว้เลย
6: คร
13: ับ ยูพอไปเลย
6: ส่งคุณพ่ออย่างครับ
13: คุณพ่อราดีถิ่นวัน
6: พ่ออะไรนะ
13: คุณนายราดีถิ่นวันเขียนเลยลาน
6: ายราดีสินทุวัน
13: ราดีนะฮะเราลิงสระอาเราลิงสระอาเด้อแล้วก็เราดีดีเ
6: ด้อเราเด็กสระอีครับผม
13: เออถิ่นวันถิ่น
6: วันโอเคครับผม
13: เออวันเถาวันน่ะ
6: ครับผมวันเถาวันครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
13: 50
6: 50หมู่ที
13: ่7
6: หมู่7ตำบล
13: ตอตองโคบ
6: ตองโคบอำเภอโคกสุพรรณเนาะจ
13: ัง
6: หวัดสกลนครเบอร์โทรเพิ่นล่ะครับเบอร์โทรผู้รับสินค้าล่ะครับ
13: เอาโทรมาเบอร์นี้ก็ได
6: ้เอาได้
13: บ่มีเฒ่า
6: ใช่ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจังได๋ผมจัดส่งให้เนาะ
13: เออจัดส่งแล้วก็เจ้โอนเงิน
6: อ๋อได้ครับ
13: โอนเงินเดี๋ยวไปถึงไหน
6: ได
13: ้ไปถึงเงินตอนผมสะดวกอยู่แล้วผมอยู่กรุงเทพ
6: อ๋อถ้าพี่อยู่กรุงเทพกับพี่โอนก็ได้650บาทเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ฟอร์มพี่ครับ
13: เออเดี๋ยวจดก่อน
6: ครับ
13: มันบ่มีไลน์กันเนาะเออส่งสลิปกันรักฐาน
6: ได้ครับพี่แอดอันไลน์จากเบอร์นี้ก็ได้ครับพี่บันทึกเบอร์นี้เดี๋ยวไลน์ก็ขึ้นครับ
13: โอเคเดี๋ยวไอ้08นะ
6: 0800006004600
13: เออไปเบอร์นี
6: ้ครับ
13: เพราะว่าผมแล้วก็ส่งได้ไปแล้วไอ้47280จะยังรหัสแต่ที่นี่
6: อะไรก็ครับ
13: รหัสแต่ที่นี่
6: อ๋อได้ครับได้เพราะว่าไอ้เดี๋ยวผมอันมันขึ้นในระบบอยู่ครับของอันนี้ผมส่งประจำอยู
13: ่อ๋อโอเคมันดีเพื่อไปส่งหลายบทแถวโคกสีวะ
6: กัดลูกค้าก็กินหลายอยู่ครับเพิ่นก็สั่งต่อเนื่องอยู่ครับผม
13: เห็นมันมีผลดีนะ
6: ครับพี่ครับโอเคแล้วครับแล้วจังได๋พี่ส่งสลิปเนาะเดี๋ยวผมจัดการส่งของออกให้อีพอเนาะ
13: เออครับเร่งเลยได้พรุ่งนี้ถ้าดีด้วย
6: ครับผมเดี๋ยวจัดการให้ครับ
13: ครับผม
14: ไปก่อนคำครับ
15: สั่งยาหนวดเนี่ยคู่นึงคู่ละ300อยู่บ
14: ่คู่ละ300ครับคุณพ่อ
15: เอา
14: หล่อนกับ
15: เอาคู่นึง
14: หล่อนนึงเย็นนึงนะพ่อเน
15: า
14: ะ
15: เอาเย็นโหลดเคยเอาทีนึงเลย
14: บ่เอาเย็นทั้ง2บ่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
15: เอาเออที่โอ้ย
14: พ่อซื้อไว้จังได
15: พ่อสมศักดิ
14: ์พ่อสมศักดิ์นามสกุล
15: แดงโสภา
14: แดงโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
15: 43
14: หมู่ที
15: ่หมู่6
14: หมู่6ตำบล
15: คำเจริญ
14: อำเภออ
15: ำเภอโอ้ยอำเภอตะการ
14: ตะการพืชผลอุบลเนาะ
15: จังหวัดอุบลนี่แหละรีบเป็น
14: ด้านรีบฮอดจังหวัดเจ้าของวันนี้ได้เอาว่าเอาเป็นนวดเย็น2กับฟุ้งกับพ่อสมศักดิ์เนาะ
15: เออแม่นสั่งที่1นั่นแหละน้ําลูกสาวนี
14: ่นะได้ครับ
15: ลูกสาวเจ้านั่นล่ะ
14: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้พอเด
15: ้อเออมื้ออื่นก็สิได้เนาะ
14: มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่ครับพ่อเดี๋ยวลูกขอยารับสายก่อนนะครับ
15: เออ
14: ครับสวัสดีครับ
16: ผมขอยาอีกแ
14: ด้ได้พ่อ
16: ใช้ตาก็
14: บำรุงสายตา1กองนะพ่อเนาะพ่อสำรวยกับสิเจริญที่อยู่เดิมเน
16: า
14: ะ
16: เออครับกระไสเส้น อีก1กอง
14: ใส่เส้นน้ำหนึ่งอีพ่อเอาหยังแถมครับ2อันนี้มันเป็น 1,100 บาท
16: คือเก่าครับคือเก่า
14: เอาเป็นน้ำมันนวดบ
16: ่ครับน้ำมันนวด
14: สูตรเด้งหรือเปล่าสูตรเย็นเนาะ
16: ขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเรื่องเนาะ
14: ครับพ่อสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ําครับ
17: ทางเด
18: ี๋
17: ยวน
18: ี้
17: ก็มาเด
18: ี๋
17: ยวน
18: ี้ครับไปกาแฟอันอีหยังก่อย
14: กาแฟก่อนค่ำครับ
18: กาแฟก่อนค่ำบ
14: ่ครับผม
18: ไอ้สรรพคุณมันนั่นเป็นยังไงก่อ
14: เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับผม
18: ครับอ๋อพวกไตกินได้อยู่บ
14: ่กินได้ครับพ่อเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผลเสียกับตับกับไตเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อ
18: ครับไอ้พวก
14: กองหนึ่งนี่สิบซองครับกองหนึ่งนี่350บาทครับสองกองหกร้อยสี่กองพันสี่สี่กองพันก็มีของแถม
18: ก็จะกองหลายเงินพอหลายอันเอาทดลองมึงจะกองจะกองครับ
14: ได้ครับกาแฟหนึ่งกอง350บาทส่งคุณพ่ออะไรครับ
18: คุณพ่อสิทธิโชคครับ
14: พ่อสิทธิโชคนามสกุล
18: พิมพ์ชำนาญ
14: พิมพ์สำนานบ่ครับ
18: สำนานครับนานนอนุสกดนานนอนาน
14: พิมพ์สำนานเนาะ
18: ครับสำนาน
14: ครับผมบ้านเลขที
18: ่61
14: 61หมู่ที
18: ่7
14: 7ตำบล
18: ชานุมานอำเภอชานุมาน
14: ชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับเนาะ
18: ครับผมครับ
14: ครับเบอร์โทรกับเบอร์ที่โทรเข้ามานี่แหละนะครับเนาะ3279ลงท้ายนี่แหละเนาะ
18: ครับแม่นครับ
14: ครับเป็นยอด350บาทนะครับกาแฟ1กล่องเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
18: ครับผม
14: ครับขอบคุณครับ
18: ครับขอบคุณคร
14: ับครับสวัสดีครับครับผมไผ่พ่อสุจินทร์บ้านสูงไผ่ก่อนค่ํา
19: ครับฮัลโหลครับ
14: ครับบ้านสูงไผ่ก่อนค่ําครับพ
19: ่อดิโกไปให้เรียนไปเรียนนั่นนี่มื้อคืนพอดีเพิ่นสิดีสายบ่ว่างเลยผมเลยนอนครับ
14: ครับสิสั่งของบ่ครับพ่อ
19: ครับครับครับเอาไอ้น้ํามันรั่วนะครับ
14: สุดร้อนสุดเย็นคู่หนึ่งเนาะ
19: ครับผม
14: ครับผมโอเคครับ
19: แล้วลูกไอ้ตัวละลายเป็นนี่มันกองอะไรครับ
14: อะไรก็ครับ
19: ตัวไอ้ตัวยาไอ้ก็เป็นกองละ600นะมันละลายเส้นบ่หรือหยังเอิ้นหยังครับอี
14: กตัวก็ใช้เส้น450
19: ก็ใช้เส้นนะครับ
14: 450บาท
19: เอากองนึงครับ
14: ได้ครับกระใสเส้นนึงน้ำมันนวดสุดร้อนสุดเย็นคู่นึงเป็น750บาทได้ครับเด้อ
19: ครับผมครับผมครับ
14: ครับโอเคครับพอสุจินมโนรัตน์เนาะ
19: ครับผม
14: ครับครับ
19: เอาของที่ไหนมื้อนี้เนาะครับ
14: จัดส่งออกมื้อนี้กันน่ะสิฮอดที่พ่อมื้ออื่นครับ
19: ครับผมครับผม
14: ครับครับสวัสดีครับ
20: ครับ
14: โอเคครับอ๋อสุบันอาบเงินบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
20: บ้านเลขที่69
14: หมู่ที
20: ่หมู่1หัวตะพาน
14: ตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพาน
20: ตำบลหัวตะพาน
14: ตำบลกับหัวตะพานบ่ครับ
20: ตำบลพลเมืองน้อย
14: ตำบลยังเกาะ
20: พลเมืองน้อย
14: ตำบลพลเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ
20: ครับ
14: โอเคครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้แล้วเนาะ
20: ครับ
14: ครับครับสวัสดีครับ
21: สวัสดีครับแม่เกศรครับ
22: อันแม่สั่งอันบำรุงสายตากระปุกนึงได้ล่ะ
14: ได้ค่ะแม่บำรุงสายตา1กระปุกแม่เกศรธาตุแพงนี่เนาะ
22: จ้า
14: อีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่บักลาเปิดสู่ฟัง
22: อันฟังเพลงอันแนวหลังควรน่ะแล้วส่งกําลังใจไปให้ทหารแนวหน้าเฮาลูก
14: ส่วนจากแนวหลังเนาะแม่เน
22: าะจ้า
14: ได้ครับได้ครับอีแม่รอคิวจักหน่อยเด้อคิวเพลงยาวจักหน่อยเด้อ
22: จ้าอันนี้ไปหาหมอแล้วล่ะว่านี่ไปตามนัดเพิ่นก็ว่าองค์ร่วมมันดีเบิดเพิ่นว่าน
14: ั่นแล้วนั่นแล้ว
22: ท่านทีมันสิเลวร้ายลงเพิ่นว่าเออมันก็ดีเพิ่นว่าน
14: ั่นแล้วเห็นบ่ครับร่างกายเฮาก็ดีขึ้นแล้วเฮาได้ดูแลเจ้าของมันก็ใช่จังซี่ล่ะแม่
22: แม่ลูกแม่เพิ่นว่าองค์ร่วมมันดีเบิดเพิ่นว่าแต่ทีเพิ่นว่ามันสิเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะ
14: นั่นเห็นบ่เฮาก็มีกําลังใจด้วยเนาะเป็นจังซี่เนาะแม่เนาะแม่นบ
22: ่โอ้ยไปยามใดว่าแต่การแม่สิบอดว่าแต่มันสิเลวร้ายลงไปเรื่อยๆแม่ลูกให้มาสุดท้าย
14: อืมมาที่นี่ไปรอบนี้ได้ครับไปรอบนี้ได้ข้าวดีเลยแม่นบ่
22: แม่นไปว่านเพิ่นว่าอ้าวมันก็ดีขึ้นอยู่นะเพิ่นว่าน
14: ั่นดินั่นดิเอาแม่กินต่อเนื่องเด้อแม่แม่กินต่อเนื่องเด
22: ้อแม่ก็บ่ปากแล้วว่ากินนั่นกินนี่แม่ก็เซย
14: บ่ปากบ่ปากเฮาก็ยิ้มขอบคุณค่ะคุณหมอไปรอดเพิ่นแฮงดีใจเนาะ
22: เพิ่นก็นัดปีละ2เที่ยงได้บ้านนัดให้ไปเบิ่ง
21: นั่นคันเฮาดีขึ้นแล้วเพิ่นก็สิเริ่มนัดทางออกหน้าทางออกเรื่อยๆจังซี่ล่ะครับแม่อันเป็นธรรมชาติ
22: แม่นเพิ่นมันดีขึ้นตัวคุณจังว่าองค์ร่วมดีเบิดเนาะ
21: แม่นครับแม่โ
22: อ้ดีใจแม่นล่ะเด้อ
21: จ้ะแม่เกศรขอบคุณครับสวัสดีครับแม่จอมศรีครับ
22: ขอสั่งกาแฟหน่อยจ้า
21: ได้ครับแม่เอาจากกองครับ
22: กาแฟ4กองจ้า
21: ครับกาแฟ4กองนี่แม่เอาหยังแถม
22: อาผาตุ้มค่ะค่ะ
21: ผาตุ้ม
22: คนหนู
21: ผาคนหนูเน
22: าะจ้า
21: ได้ครับแม่จอมศรีอินหาที่อยู่เดิมเนาะแม่เน
22: าะจ้า
21: จ้าแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่บักลาเปิดสู่ฟัง
22: ขอฟังมาเพิ่นนั่นล่ะ
21: จ้าแม่โอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะโยสวัสดีครับครับผม
22: จ้าแม่สิสั่งกาแฟ
21: จ้าแม่จะกองจ้า
22: ตีกอง
21: ตีกองของแถมมาเป็นน้ำมันนวดคือเก่าบ่แม่
22: เอาปลาคนหนูสวรรค์นี่ทำน้ำมันหวานเป็นว่าได้ใส่จ้ะ
21: โอ้ได้ครับแม่
22: แล้วอยู่การสร้างที่ได้กินอยู่หนักตีเนาะว่าได้โดดหนักตีเนาะ
21: บ่โดนแม่บ่โดนเพราะกาแฟยังอยู่ครับบ่เปิดเราก็ดูสั่งรถใหม่ไปแล้วยานมันนอนซาแม่เอาเพลงยังบ
22: ่เอาเพลงฝากคำของโทษของสนิทพร
21: โอเคได้ครับแม
22: ่ครับ
21: ผมโอเคครับแม่สวัสดีครับพี่เต็มคร
16: ับ คร
21: ับ ครับผม
16: จังกาแฟคร
21: ับ ครับของแม่เต็มพุทธวงศ์เนาะครับเนาะ
16: แม่นครับ
21: เอาจะกองครับ
16: เอา4กองครับ
21: กาแฟ4กอง 1,000 บาทเอาหยังแถม
16: จะนวดครับ
21: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
16: ร้อนครับ
21: สูตรร้อนเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจักต้องให้ครับ
16: ร้อนครับ2ครับร้อน2คร
21: ับ
16: อ
21: ะไรนะครับ
16: จะนวดทั้งหมดเท่าไหร่จะนวดอ่ะ
0: 2
16: สั่
0: ง
16: ไข่
1: ตั้
0: ง
1: เ
0: ส
1: ีย
0: งส
1: ั่
0: ง
1: ไข่
16: เออแล้วก็ส
1: ั่
16: ง
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ห้างเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384